0: ำประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วย 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่าน 2. ทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่าน 3. ทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่านขณะที่ขสมกแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348แอปพลิเคชัน LINE Official @BMTAเว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวก
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 คนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนทั้งนี้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
1: ประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าหลังเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติ รวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
3: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดคือเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่วัดบุพพารามหรือวัดสวนดอกโบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.เปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ทท.ได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแพร่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้และวันนี้ซึ่งประกอบด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลต่อปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้น ทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
0: สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายไมค์วอลส์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนายวอลซ์เตือนว่าสหรัฐยังคงพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับการโจมตีของอิหร่านรอบใหม่ขณะเดียวกันพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านระงับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้สหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังกองทัพสหรัฐหยุดการโจมตีในดินแดนของอิหร่านตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาน
1: างโออานาทอยอูรัฐมนตรีต่างประเทศโรมาเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่ารัฐบาลโรมาเนียเรียกตัวทูตรัสเซียประจำโรมาเนียเข้าพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียบินรุก

0: บุว่าคนร้ายที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานพรายพาเลตของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย IS ขณะที่ล่าสุดโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งกรุงเบอร์ลินยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วจากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเยอร์แห่งเยอรมนีออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก29รายพร้อมสั่งให้มีการลดธงชาติครึ่งเสาที่อาคารรัฐสภาเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้
1: สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเว่ยหยวนเมืองติ้งซีมณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นผลมาจากกระแสน้ำป่าที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนรวม144คนและ174คนได้อย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามเจอกับเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนแพ้เวียดนามไป 2-3 เซตจบรองแชมป์สนามนี้ส่วนเวียดนามคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกสำหรับรายการต่อไปเป็นฝั่งทีมนักตบสาวไทยที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสอาชีพชายเมนวอร์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียธนภัทรบุษราวงศ์นักเทนนิสไทยมืออันดับ1795ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกคว้าแชมป์ชายเดี่ยวด้วยการเอาชนะเรียวกิมัตสึดะมืออันดับ774ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เซต 4-6 6-3 และ 7-5 ธนภัทรได้แชมป์ชายเดี่ยวในวอลเทนนิสทัวร์เป็นรายการแรกรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนและเงินรางวัล 1,944 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 65,300 บาทศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีในรอบฟิวเจอร์เรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีออกสตาร์ทในกริดที่5ก่อนครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับ5คว้าแต้มเพิ่มอีก10คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของโนเอลลีออนชาวเม็กซิโกจากทีมแคมโปสเรซิ่งเวลารวม58นาที35.987วินาทีสนามต่อไปแข่งขันที่สนามออโตโดโรโมนาซิโอนาเล่มอนซาเมืองมอนซาประเทศอิตาลีในรายการอิตาลีกลางปีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้สนามไซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียได้กลับมาจัดศึกฟอร์มูล่า1อีกครั้งหลังรายการบาเรนกลางปีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งหากทุกอย่างได้รับการอนุมัติจาก FIA การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่าง 2-4 ตุลาคมโดยใช้ชื่อรายการบาเรนกลางปีแม้จะย้ายมาจัดที่ประเทศมาเลเซียก็ตามพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ในวันที่2สิงหาคมที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกตสตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับฉลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชในวันที่31กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

0: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: การเติมลมยางจะช่วยลดการเผาผลาญน้ำมันเพราะหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้หน้ายางบดกับพื้นถนนและเกิดแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามการเติมลมยางแข็งเกินไปแม้ว่าจะช่วยลดแรงต้านของยางแต่ก็จะทำให้การยึดเกาะถนนน้อยลงดังนั้นจึงควรเติมลมยางตามที่คู่มือกำหนดและหมั่นตรวจเช็คลมยางด้วยอีกทั้งการบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากจะส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหากมีสัมภาระที่ไม่จำเป็นก็ควรจะนำออกจากรถซึ่งนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงแล้วยังทำให้รถสะอาดเรียบร้อยอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าของรถควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถตรวจเช็ครถเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหรือนำรถเข้าศูนย์บริการให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการโดยควรหมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดสำหรับรถที่ใช้งานหนักด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้ว คำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าถ่านหรือถ่านที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าถ่านซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าถ่านจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
3: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่2อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยคือขนมจีนและข้าวแช่ขนมจีนชาวมอญนิยมรับประทานขนมจีนเฉพาะในเทศกาลงานบุญเนื่องจากการทำขนมจีนแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องปรุงหลายชนิดใช้เวลานานและใช้แรงงานมากทำปริมาณมากเพื่อแบ่งกันอย่างทั่วถึงคำว่าขนมจีนชาวบ้านเรียกว่าขนมหมายถึงเส้นสีขาวทำจากแป้งเป็นคำกริยาแปลว่าทำหรือสร้างส่วนคำว่าจีนมีแต่คำว่าจินซึ่งแปลว่าสุกจากการหุงต้มดังนั้นคนไทยจึงรู้จักอาหารนี้ในชื่อขนมจีนกระทั่งกลายเป็นขนมจีนในภาษาไทย
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
9: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนอึนแม้จะเริ่มลดกำลังลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 2-3 วันนี้โดยเฉพาะจังหวัดน่านเชียงรายจันทบุรีและตราดและหลังจากวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายณัฐวุฒิแดงดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
10: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ค่ะท่านรองคะสถานการณ์สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีภูมิภาคไหนที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่คะ
11: ครับสำหรับวันนี้นะครับสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวอิทธิพลของพายุโซนร้อนนะครับโนอึนนะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วนะครับมันก็เลยทำให้อิทธิพลของลมมรสุมนะที่จะพัดเข้าดึงเข้าไปเลี้ยงตัวพายุน่ะมันเริ่มอ่อนกำลังลงนะฮะแต่ก็ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในโซนที่เป็นพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพังงากระบี่ระนองนะครับโซนนี้ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีและตราดนะฮะก็จะถูกลูกลมเนี่ยพัดเอาความชื้นนะครับจากอ่าวไทยเรานะครับขึ้นมาปะทะตรงนั้นมีภูเขาอยู่ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ไปอีก 2วัน3วันนะครับแล้วก็อีกโซนนึงก็คือภาคตะวันตกภาคตะวันตกฝั่งจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีฝนในช่วงบ่ายเย็นรวมถึงกรุงเทพมหานครเราเองนะครับซึ่งก็จะมีฝนเรื่องงานเกิดขึ้นได้อยู่นะครับใน 2-3 วันนะครับแต่ว่าปัจจัยหรือว่าความรุนแรงก็จะลดลงไปไม่เหมือน2วันที่ผ่านมาที่ค่อนข้างมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่เลยทั้งพื้นที่ภาคกลางนะครับฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ราชบุรีแล้วก็แถบจังหวัดปราจีนนะครับซึ่งก็เป็นลมจากลมมรสุมนี่แหละพัดเข้ามามาเจอเขาทางท่านเมืองการก็ยกตัวนะครับมาเจอเขาทางด้านเขาใหญ่หน้าเขาก็ยกตัวในช่วงบ่ายเย็นก็จะมีฝนได้ในโซนนี้ละลอกนึงแล้วเช้าก็จะฟ้าใสบ่ายๆก็เริ่มมีเมฆเนื่องจากว่าเช้าเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้มันก็จะอ่อนกำลังลงลมจะแรงขึ้นในช่วงบ่ายเย็นนะครับก็จะทำให้ความชื้นฝั่งอันดามันเนี่ยมันเข้ามาได้นะครับซึ่งอีกปัจจัยนึงนะครับก็คือร่องฝนเดิมจนจีนตอนกลางเริ่มขยับลงมาจากพายุที่มันดึงตัวร่องลงมาด้วยก็จะทำให้ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคเหนือฝั่งน่านตะวันออกจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มอ่อนลงเพราะอิทธิพลจากตัวพายุมันอ่อนลงไปนะครับร่องก็จะอ่อนลงไปด้วยนะครับแต่ก็จะอาจจะมีฝนตกได้ 2-3 วันนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่สภาวะฝนตกน้อยอีกรอบนึงนะครับซึ่งก็จะน่าจะกินยาวไปอีก 4-5 วันตลอดสัปดาห์นะครับอาจจะมีปัจจัยนั่งรอปัจจัยเรื่องฝนจากพายุนะครับซึ่งถ้ามันมีเข้ามาถึงแม้ไม่ได้เข้าประเทศไทยแต่อิทธิพลของเขาก็จะดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นเหมือนอย่างนี้ได้อีกนะครับซึ่งปัจจัยนี้อาจจะต้องรอไปถึงนู่นนะครับประมาณกลางสิงหาคมร่องมันจะลงมาสู่ภาคเหนือตอนบนละตอนนี้มันจะมีปัจจัยเกี่ยวกับร่องฝนมาแช่อยู่ฝนก็อาจจะกลับมามีอีกได้ในโซนนั้นในช่วงเวลานั้นอีกรอบนึงครับ
10: ถ้ากับว่าในช่วงสัปดาห์นี้ 2-3 วันนี้ก็อาจจะยังมีฝนตกลงมาได้อยู่
11: ใช่ครับตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเขาเรียกระยะเบรกนะฮะก็คือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่ตัวหย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกงตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับมันก็เลยทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับแต่ก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นพายุกำลังแรงและพายุในทะเลพายุทะเลปั๊บเนี่ยลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากแล้วก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงนะครับปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
10: ค่ะถ้างั้นแสดงว่าในพื้นที่ที่ท่านรองพูดมาเมื่อสักครู่นี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่รวมถึงในภาคใต้ด้วยก็ยังต้องระวังไปจนถึงช่วงปลายเดือนเลยใช่ไหมคะ
11: อีกประมาณ3วัน4วันครับ3 4วันในรอบนี้ก็น่าจะมีนะครับซึ่งก็อาจจะระวังเรื่องนึงก็คือเรื่องฝนสะสมนะครับเพราะอาจจะมีพื้นที่ที่เดิมที่ตกที่ผมเรียนเมื่อกี้มันอาจจะตกเดิมในช่วงบ่ายเย็นนะครับมันฝนมันก็จะทำให้ชั้นดินมันเริ่มอิ่มตัวนะครับถ้ามันตกแช่พื้นที่เดิม2วัน3วันตกเป็นฝนหนัก60มิลอยู่ 2-3 วันเลยเนี่ยอาจจะมีปัจจัยนะครับที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่ที่มันเป็นที่ลาดเชิงเขาที่มันเคยมีฝนตกสะสมอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วพื้นที่เหล่านี้จะต้องระมัดระวังแต่จังหวัดก็คงไม่มากครับจังหวัดก็ที่นำเรียนเมื่อกี้ก็คือหน้าเขาส่วนใหญ่หน้ารับลมมรสุมเลยนะฮ
10: ะ
11: ก็อาจจะมีทางเหนือทางน่านทางเชียงรายนะครับก็อาจจะมีตรงนั้นที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากอาจจะมีได้ครับในบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
10: ค่ะแล้วในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงก็คืออาจจะเป็นช่วงแถวต้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะ
11: ใช่ครับก็ขยับเลยวันที่30ไปแล้วครับเดือน30ไปแล้วเนี่ยฝนก็จะหายอีกรอบนึงเหมือนคราวที่แล้วหายไป 4-5 วันเลยร้อนแบบพอฝนหายพอปัจจัยในเรื่องของเรียกเรื่องของโลคอลอ่ะปัจจัยทางเฉพาะพื้นที่เนี่ยมันหายไป ัจจัยในเรื่องของเอนิโยก็จะกลับมาคุมก็คือเขาจะเด่นขึ้นมาเลยก็จะร้อนฟ้าใสแดดเปรี้ยงอุณหภูมิสูงปี๊ดนะฮะลมแรงแต่ไม่มีเมฆน้ำก็จะระเหยเร็วดินจะแห้งเร็วนะฮะมันก็จะกลับมาทำให้พื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกได้น้อยช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะฮะแล้วอาจจะวันนี้ฝนพื้นที่นั้นไม่ตกหรือตกได้น้อยเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ก็จะแห้งเร็วนะครับแต่พื้นที่ที่มันมีฝนเช่นหน้าเขาหรือว่าพื้นที่ที่มันตกเป็นฝนตกหนักมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำนะครับไม่เห็นว่าน้ำเต็มบ่อแล้วสูบใหญ่เลยสูบใช้เยอะเลยมันจะมีปัญหานะครับพื้นที่น้ำมันระเหยเร็วนะครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวฝนมาเนี่ยอยากให้ท่านรองแนะนำประชาชนค่ะในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะ
11: ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเร็วนะครับพอมีฝนก็จะเย็นมา 2-3 วันที่ก็จะแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะอากาศมันก็จะมีทั้งฝนมีทั้งร้อนจัดมีทั้งอะไรเนี่ยครับแล้วก็บางช่วงอาจจะร้อนแล้วก็เลยเปิดแอร์ไปอยู่แอร์เย็นออกมาในจอร้อนเปรี้ยงเลยนะฮะก็ทำให้ไม่สบายได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพตั้งแต่อากาศมันเริ่มมีการเปลี่ยนได้เร็วช่วงนี้ครับ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
13: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์คลองโบราณยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
14: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลและทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยหนึ่งในงานสำคัญที่จัดขึ้นนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายอัตพลฤกษ์พิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำโดยเฉพาะคลองโบราณที่เคยเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่แห่งวิถีริมคลองที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงคลองพดุงกรุงเกษมและคลองเปล่งประชากรให้กลับมาสะอาดสวยงามและปลอดภัยเพื่อพระราชทานความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการนำนวัตกรรมสีเขียวมาใช้เช่นยานพาหนะไฟฟ้าและรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ตอกซอยแคบริมน้ำเพื่อลดมลพิษ
15: เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยทีนี้มาถึงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะศึกษารักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ผุดมาต่อเนื่องก็เป็นพระบรมราชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพให้กลับมาเป็นเวนิสตะวันออก
14: สำหรับการจัดกิจกรรมณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง12กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมทางศาสนาที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมมีพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมพร้อมกับการเปิดถนนคนเดินสองฝั่งคลองชมวิถีชุมชนนครโอ่งอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรวันที่26กรกฎาคมมีพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวม225รูปโดยเริ่มจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดตลอดเส้นทางมีประชาชนร่วมใส่บาตรจำนวนมากอีกทั้งยังมีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดหน่วยงานและประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบมีการบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลกิจกรรมปลูกต้นไม้ณชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นอีกทั้งยังจัดจุดบริการประชาชนช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดนอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพสตรีทอาร์ตบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10เรื่อง12ตอนและการแสดงเฉลิมพระเกียรติในช่วงเย็นทุกวันสำหรับวันที่28กรกฎาคมจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมใจการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ไมค์ชโยรายงาน
0: ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเร่งเดินหน้ากวาดล้างอย่างหนักโดยเฉพาะการสกัดกั้นขาออกไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านหรือฐานส่งออกยาเสพติดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: ยาเสพติดข้ามชาติไม่ได้มีเพียงแค่การลักลอบการนำเข้าแต่ขบวนการอาชญากรรมยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและฐานส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเป้าหมายผ่านการส่งพัสดุไปรษณีย์การส่งสินค้าทางอากาศรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเอ็กซเรย์สินค้าขาออกอย่างเข้มงวดโดยดึงเทคโนโลยี AI และ Machine Learning เข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่องเอ็กซเรย์พัสดุทุกชิ้นเพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นและรูปทรงของสินค้าที่ซุกซ่อนได้อย่างแม่นยำและสแกนพัสดุนับหมื่นชิ้นได้อย่างรวดเร็วก่อนถูกส่งออกนอกประเทศนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ยกระดับการตรวจคัดกรองพัสดุและสินค้าขาออกโดยได้นำเทคโนโลยี AI ข่าวกรองและการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อตัดวงจรไม่ให้พัสดุซุกซ่อนยาเสพติดถูกส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศทั้งนี้กรมศุลกากรขอฝากเตือนไปยังประชาชนอย่ารับฝากพัสดุให้ผู้อื่นโดยไม่ทราบว่าสิ่งของข้างในมีอะไรเพราะระบบ AI และการสแกนข้ามแดนมีความแม่นยำสูงหากถูกตรวจพบผู้รับฝากจะต้องรับโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดรวมกับขบวนการค้ายาเสพติดทันที
18: คนค้ายาเขาก็รู้ว่าบ้านเราเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวพึ่งพาสินค้าส่งออกเพราะรายได้ของบ้านเราพึ่งพานักท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเป็นหลักต้องมีตะแกรงหรือตะข่ายที่ดีที่แยกคนดีออกจากคนไม่ดีแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่มันใส่ของผิดกฎหมายกับถอยของผิดกฎหมายออกจากกันที่ทั่วโลกเขาใช้ก็คือระบบบริหารความเสี่ยงของ risk management ซึ่งวันนี้ผมพยายามจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาแล้วให้ AI มันวิเคราะห์ก็พยายามอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นนะครับคือเราทำไปแล้วบ้างที่ท่าเรือฉบังทำให้เราสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้จำนวนมากในปีที่ผ่านมาเนี่ย9เดือนเนี่ยผมดูตัวเลขก่อนขึ้นมาเนี่ยถ้ารวมยาเสพติดด้วยเนี่ยมูลค่า 5,000 ล้าน
17: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงภาพรวมในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันติดตามขยายผลและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่ต่อสู้กับผู้ผลิตและผู้ขายยาเสพติดอย่างจริงจังโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการปฏิบัติการการปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยสุจริตรวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
19: คือต้องทราบก่อนนะครับว่ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผลิตอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับผลิตอยู่ในนอกประเทศไทยที่เข้าของยาต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาเส้นทางการลำเลียงต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาทำไมเขาต้องเปลี่ยนก็เพราะว่าถ้าเขายังใช้วิธีเดิมอยู่เขาก็โดนเจ้าหน้าที่ของพวกเราจับได้หมดต้องมองว่านี่คือประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณเข้ามาทางไหนคุณก็โดนหมดทุกทางแล้วอาจจะต้องมีวิธีการใหม่ๆในการลำเลียงเข้ามาอีกแต่ผมก็มันให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ามันจะไม่เหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนะครับ
17: ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือวาระแห่งชาติที่รัฐบาลพร้อมหนุนหลังและผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนทั้งการดึงเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาอุดช่องโหว่ของทางกรมศุลกากรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในทุกมิติแต่ทว่าเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเริ่มได้จากตัวเราทุกคนโดยการไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่รับฝากพัสดุต้องสงสัยและร่วมกันแจ้งเบาะแสเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับสังคมไทยและปิดประตูขบวนการยาเสพติดข้ามชาติอย่างถาวรกฤตรวิวันรายงาน
0: ปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภากังวลคดีพ่อทิพย์กระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาวเสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐยกระดับเป็นคดีความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามเครือข่ายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: จากกรณีการทลายเครือข่ายรับจ้างสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ทารกชาวจีนโดยการจ้างชายไทยมาเซ็นชื่อเป็นบิดาในเอกสารราชการเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ได้ก่อให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างหลายฝ่ายมองว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรระบบสวัสดิการการบริหารข้อมูลรัฐและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวโดยขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่นายหน้าข้ามชาติชายไทยรับจ้างเป็นบิดาบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อประโยชน์นางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าช่องโหว่สำคัญอยู่ที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดยังอาศัยเอกสารและพยานบุคคลเป็นหลักจึงเสนอให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนำเทคโนโลยีชีวมาตรมาใช้ตั้งแต่ห้องคลอดและกำหนดให้ตรวจ DNA ในกรณีที่มารดาเป็นชาวต่างชาติและบิดาเป็นคนไทยพร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือค่าตรวจสำหรับผู้มีรายได้น้อย
21: ในส่วนข้อเสนอที่ให้มีการบังคับตรวจ DNA มาใช้นะคะในกรณีที่พ่อแม่มีสัญชาติต่างกันอาจจะมีบางฝ่ายตั้งคำถามว่ามันจะไปกระทบต่อสิทธิของประชากรหรือสร้างภาระเกินควรไหมแต่ดิฉันมองว่านี่คือแนวทางที่สร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและสิทธิของประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะผลการตรวจ DNA เนี่ยเป็นหลักฐานที่เที่ยงตรงแล้วก็สามารถช่วยปกป้องเด็กผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือการฟอกเงินของกลุ่มทุนสีเทาได้ในขณะเดียวกันกับชาวไทยที่เขาแต่งงานแล้วก็มีบุตรกับชาวต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็อาจจำเป็นจะต้องเข้ามาบริหารจัดการนะเช่นจัดตั้งกองทุน DNA เพื่อความมั่นคงก็ได้
20: ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเสนอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดยึดและอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังพร้อมยกระดับความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหรือสวมสิทธิสัญชาติไทยให้เป็นคดีด้านความมั่นคงเพิ่มโทษจำคุกขยายอายุความและผลักดันให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งเพิกถอนสัญชาติที่ได้มาโดยมิชอบภายใต้หลักนิติธรรมควบคู่กับการขึ้นบัญชีดำและผลักดันผู้กระทำผิดกลับประเทศต้นทาง
21: รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมที่ดุดันแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านี้ค่ะประการแรกก็คือการใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินทันทีที่มีการแจ้งข้อหาม.157กับเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วก็ต้องสั่งอายัดและสืบสวนเส้นทางการเงินย้อนหลังของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นรวมถึงเครือข่ายเครือญาติทันทีประการที่2เลยคือการยกระดับโทษให้การซื้อขายแล้วก็การสวมสิทธิสัญชาติไทยเนี่ยเป็นคดีความมั่นคงร้ายแรงในลักษณะเดียวกันกับคดีค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มโทษจำคุกให้สูงขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันทางกฎหมายสูงสุดค่ะไม่ให้มีใครกล้าเอาตัวเองแล้วก็อนาคตของตัวเองมาเสี่ยงกับการกระทำความผิดในลักษณะนี้อีกต่อไปค่ะ
20: สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้ยกระดับการปราบปรามเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกแห่งเพื่อทำลายเครือข่ายทางการเงินและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้เร่งปฏิรูประบบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าสัญชาติไทยเป็นเรื่องของอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศไม่ควรถูกซื้อขายหรือได้มาโดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
2: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนพระดาบสสืบสานพระราชดำริเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจึงทรงสนับสนุนด้านการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและความรู้นั้นมาช่วยพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับการพัฒนายกระดับโรงเรียนพระดาบสให้เป็นศูนย์กลางการฝึกวิชาชีพแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทักษะอาชีพและคุณธรรมอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ณตำบลบางปลาอำเภอบางพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนผู้มีความตั้งใจจริงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางการศึกษาจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำรินี้ย้อนไปในปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพช่างให้กับบุคคลที่ด้อยโอกาสต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนพระดาบสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสให้มีความยั่งยืนต่อมาในปีพุทธศักราช2541ทรงพระราชทานนามโครงการใหม่ณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการลูกพระดาบสเพื่อขยายผลด้านการเกษตรและวิชาชีพทรงเปรียบเทียบการเรียนการสอนนี้กับวิถีโบราณที่ศิษย์ดั้นด้นไปฝากตัวกับพระดาบสหรือพระฤาษีเพื่อเรียนรู้ศิลปะโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนโดยผู้สอนของที่นี่จะได้รับการเรียกขานว่าดาบสอาสาคือเหล่าอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจิตกุศลมาถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่หวังผลกำไรและนักเรียนจะได้รับการขนานนามว่าศิษย์พระดาบสหรือผู้ที่มีความเพียรตั้งใจใฝ่รู้และประพฤติดีเพื่อนำวิชาไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและเป็นคนดีของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยทรงรับมูลนิธิพระดาบสไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและรองรับนักเรียนได้มากขึ้นทั้งนี้โรงเรียนพระดาบสได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแกนหลักในการฝึกอบรมศิษย์พระดาบสได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองปลูกฝังความกตัญญูและจิตสำนึกรักชาติมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเน้นการฝึกสติระลึกรู้ในศีลและการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบมีงานทำมีอาชีพมุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพที่ใช้งานได้จริงในตลาดแรงงานเพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และประการสุดท้ายเป็นพลเมืองที่ดีสร้างคนดีสู่สังคมที่มีระเบียบวินัยและจิตอาสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงรูปแบบการศึกษาที่กินอยู่ร่วมกันแบบโรงเรียนประจำเพื่อให้ครูและศิษย์ได้ใกล้ชิดกันดังศิษย์ที่หาความรู้จากพระดาบสในสมัยโบราณทรงสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงและพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับวิชาชีพทรงให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นการสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบนเนื้อที่กว่า15ไร่ประกอบด้วยอาคาร10หลังและสนามกีฬาเพื่อการเรียนการสอนวิชาชีพแบบประจำรองรับจำนวนนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่เพิ่มขึ้นย้ายจากที่ตั้งเดิมถนน3เสนเพื่อขยายพื้นที่ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นทักษะวิชาชีพ1ปีเปิดสอนช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมบำรุงการเกษตรพอเพียงช่างไม้เครื่องเรือนช่างสีอาคารช่างเชื่อมช่างก่อสร้างและเคหบริบาลโรงเรียนรับทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 18-35 ปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจจริงส่งพระราชทานทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การเรียนอาหารและที่พักอาศัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและอนาคตของชาติอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz ครับและสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับใกล้จะเข้าสู่ช่วงของวันหยุดต่อเนื่องนะครับ3วันนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะครับเช้านี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะการจราจรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโล่งโปร่งสบายนะครับขัดกับปกติของวันจันทร
2: ์
1: คือเช้าวันจันทร์กับเย็นวันศุกร์รถจะติดวันนี้รถค่อนข้างโล่งฮะคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับพอดีผมเมื่อเช้าผมไม่ได้ขับรถมาก็เลยแบบว่ายังไม่เห็นสภาพการจราจรแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็บางคนก็อาจจะออกต่างจังหวัดไปแล้ว
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เหมือนลาหยุด1วัน
1: ครับ
2: เพื่อว่าวันนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาทำงานนะครับแล้วก็ลาไปแล้วก็หยุดไปอีก3วันถ้าเป็นราชการนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจขออภัยเป็นเอกชนนะครับก็จะหยุดไม่ได้หยุดวันเข้าพรรษา
1: เข้าก็จะหยุดแค่วันอังคารกับวันพุธ
2: ใช่
1: ใช่ไหมฮะวันอังคารกับวันพุธนะฮะหยุดให้พอชุ่มชื่นหัวใจนะครับในช่วงของวันหยุดต่อเนื่องตรงนี้นะครับส่วนสภาพอากาศนะฮะต้องออกมาเตือนสักนิดหนึ่งนะฮะว่าทั่วประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็แต่บางพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการจราจรด้วยนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยภาคตะวันออกก็คือแถวแถวจันทบุรีแล้วก็ตราดซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วฝน8แดด4นะฮะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับฝนก็จะหนักหน่อยแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ60ของพื้นที่อันนี้คือ2จุดใหญ่ๆนะครับที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนในช่วงนี้อ้อภาคเหนือเช่นกันก็ฝนก็ตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่นะครับ
2: ครับ
1: ส่วนประเด็นข่าวในวันนี้นะครับวันนี้ปกติเป็นวันจันทร์นะฮะการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีวันอังคารนะครับเนื่องจากวันอังคารวันหยุดนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็เป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องร่นการประชุมครม.ให้เร็วขึ้นก็คือในวันนี้นะครับต้องติดตามดู
2: คาดว่าวันนี้จะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างกรณีของประเด็นการเรื่องการศึกษานะ
1: ครับ
2: สำหรับนักศึกษาสกรนะครับก็มีการออกมายืนยันแล้วว่าผู้ที่เป็นนักศึกษาที่เสียสังกัดสกรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับอยู่เข้าอยู่ในเกณฑ์นี้อยู
1: ่ครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของคมนาคมเรื่องรถต่างๆนะครับเกณฑ์การที่จะมีการอนุมัตินะครับสำหรับใครที่ตกหล่นไปก็จะมีการปรับตรงนี้ด้วยนะครับ
1: เรื่องการถือกรรมสิทธิ์รถนะฮะเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์รถแล้วก็อะไรต่างๆเดี๋ยวจะมีการผ่อนปรนนะฮะผ่อนปรนเนี่ยผ่อนปรนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรวันนี้น่าจะมีคำตอบออกมานะครับ
2: ครับ
1: หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงระยะเวลาการอุทธรณ์ที่บอกว่าจะขยายจากเดิมเนี่ย31กรกฎาคม
2: ครับ
1: ก็น่าจะยาวไปอยู่ช่วงวันที่20กันยายนหรือไม
2: ่ครับ
1: ต้องวงเล็บว่าหรือไม
2: ่
1: ก็ต้องรอมติครม.เนี่ยในช่วงของบ่ายวันนี้นะครับว่าผ่อนปรนเรื่องของเกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับไปดูข่าวแรกนะครับจะมีการจัดงานนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ24จะมีงาน24ถึง31กรกฎาคมครับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ฮะคุณณัฐพงษ์ได้ไปเป็นพิธีกรมาเมื่อวันศุกร์เป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศ
2: ก็คือคักครับคือคักแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็ เตรียมตัวเตรียมใจไปเมื่อวานนี้ผมก็ไปนะครับไปดูน้องเนเน่รอย
1: ั
2: ลนะครับเป็นอเมริกันคอทาเลนต์นะครับที่เพิ่งได้เข้ารายการไปนะครับแล้วก็คนก็เริ่มมีกระแสคนไทยก็เชียร์เขานะครับเมื่อวานนี้คนก็เยอะครับแล้วก็หลากหลายคนก็ไปร่วมชิมร่วมช็อปร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าบางร้านก็คืออาจจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าสิทธิ์หมดก่อน
1: ประชาชน ที่มีสิทธิ์ใช่ไหมหมดซะก่อนแต่ร้านก็พร้อมที่จะรับนะฮะบรรยากาศเป็นยังไงครับเมื่อวานนี้ครับ
2: ครับเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าที่งานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับมีการจัดขึ้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นการจัดเป็นวันที่3แล้วนะครับเป็นคืนวันที่3แล้วก็ยังคงมีความคึกคักอย่างต่อเนื่องมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับในช่วงค่ำก็จะมีบรรยากาศที่คึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานเนี่ยก็มีการเพลิดเพลินนะครับกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีบทเพลงทรงคุณค่าและก็การแสดงโขนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีนาฏศิลป์นะครับและก็การแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และก็คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วยขณะเดียวกันนะครับภายในพื้นที่ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดชุมชนและก็บริการเพื่อประชาชนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าการทำหมันแล้วก็ฝังไมโครชิปสำหรับสุนัขและแมวรับบริจาคโลหิตด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการแจกพันกล้าไม้นะครับที่ประชาชนก็ไปหลั่งไหลกันไปรอรับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะครับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้อย่างที่ผมเล่าไปผมไปเองด้วยนะครับกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเนเน่นะครับสร้างสีสันและก็ความคึกคักให้กับผู้ชมที่เข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา5โมงตรงนะครับยาวๆไปจนถึงประมาณ1ทุ่มครึ่งนะครับขณะเดียวกันนะครับก็หลังจากนั้นก็มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับสำหรับกรณีที่หลายๆคนก็ไปร่วมงานกันเมื่อวานนี้นะครับในช่วง 19:30 นครับมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับในงานสายน้ำแห่งชีวิตนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นมายาวนานแล้วตั้งแต่วันที่24วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่ายังสามารถไปร่วมท่องเที่ยวกันได้นะครับจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569มีกิจกรรมกระจายอยู่5จุดสำคัญนะครับอย่างที่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดานะครับแล้วก็ในส่วนของคลองหลอดบริเวณวัดราชบพิตรด้วยและก็อีกหนึ่งที่ที่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับก็เป็นจุดศูนย์กลางของการจัดงานแต่ละจุดก็จะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันไปนะครับก็ยังสามารถไปร่วมท่องเที่ยวกันได้นะครับตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มครึ่งจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีการตักบาตรทางเรือด้วยนะครับในช่วงเช้าก็มีประชาชนหลั่งไหลไปร่วมงานกันเยอะมากเลยครับ
1: จากข่าวที่เขาบอกมี5จุดใช่ไหมฮะแสดงว่า5จุดเนี่ยกระจายกันห่างกันไกลไหมฮะ
2: ไม่ไกลครับเพราะว่าสามารถเดินลัดเลาะไปหาใกล้ๆกันได้เพราะว่าจะมีในส่วนของร้านค้าเนี่ยเชื่อมต่อ
1: เชื่อมโยงกัน
2: ใช่ครับ
1: เป็นคลองประวัติศาสตร์ใช่ไหมห้าคลองเนี่ยติดต่อกันแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ความสวยงามของกรุงเทพมหานครพอฟังชื่อคลองเนี่ยสมัยก่อน5 ปี 10 ปีที่แล้วเนี่ยอย่างคลองหลอดเนี่ยโอ้โหคุณอย่าพูดเลยนะดำปีเลย
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาทำดีนะฮะเป็นคลองที่มีน้ำใสแล้วก็สามารถที่จะดำเนินอะไรต่างๆเนี่ยดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพนะฮะของคลองประวัติศาสตร์5จุดฮะดึงศักยภาพแล้วก็การฟื้นฟูภูมิทัศน์ของเมืองกรุงเทพมหานครนะฮะไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะฮะชาวต่างชาติไปดูเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าโอ้

0: ของเนี่ยแหละเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2แสดงว่ามีภาคแรกแม้ภาคแรกผมไม่ได้ติดตามก็มีการพูดคุยอภิปรายกันอย่างเผ็ดร้อนในเวทีนี้นะครับหลายฝ่ายแต่ที่นั่นแหละที่เขาเกาะติดเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกันนะครับว่ามีหลักฐานอะไรยังไงกันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: เพราะเมื่อวานนี้ฮะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ฮะจัดที่อาคารรัฐสภาด้วยนะฮะว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการเลือกสว.พร้อมแสดงความกังวลในการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมานะครับและยังบอกได้ว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกสว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้กับกกต.คือนายมงคลสุรัตน์สัจจะประธานวุฒิสภา
1: ค
0: ุณปริศว่าอย่างนี้นะฮะผมไม่ได้พูดเองนะครับ
1: ครับ
0: โดยตั้งข้อสังเกตว่ามีโพยเนี่ยมันสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลของพยานบุคคลระบุว่ามีการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
1: ค
0: ุณปริศยังอ้างข้อมูลที่ยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เปิดเผยประกอบกับคำให้การพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.มีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมนะฮะก
1: ็
0: พูดโดยสรุปแล้วเนี่ยคือคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่หรือเปล่าน ะฮะคุณพฤทธิ์ก็บอกว่ามีพยานหลักฐานใหม่มีพยานบุคคล4รายไม่ใช่เรื่องเก่ามาเล่าใหม่แล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่เขาบอกว่าเป็นการทุจริตก็คือการใช้โพยเนี่ยในการจดแล้วก็ไปเลือกสว.ซึ่งประเด็นนี้จริงๆเนี่ยเรื่องของการมีโพยไปเลือกสว.เนี่ยนะฮะตามกฎหมายไม่ได้มีกฎหมายบังคับไว้นะครับว่าห้ามพกโพยเข้าไปในคูหา
1: ครับ
0: มันไม่ใช่สอบนะครับ
2: ครับเป็นการเลือกที่ต้องบอกว่าหลายคนมันก็หลายฝ่ายมันก็เยอะนะสว.หลายท่านนะครับ
0: คือการเลือกสว.ไม่เหมือนการเลือกส.ส.
1: ครับ
0: เลือกส.ส.เนี่ยเราจำเบอร์1 2ไปได้ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แต่การเลือกสว.เป็นการเลือกไข่แล้วก็มีความซับซ้อน
1: ครับ
0: นะฮะพอมีความซับซ้อนปุ๊บเนี่ยพอไปฟังวิสัยทัศน์ของแต่ละคนเอ๊ะจะเลือกใครแล้วไม่ได้เลือกคนเดียว2คนเลือกเยอะนะฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ต้องมีการจดว่าผมจะเลือกใครเลือกใครไอ้คันที่จะจำเบอร์1เบอร์2เบอร์เนี่ยเข้าไปกูหาละกาเกรงว่าจะผิด
1: ครับ
0: อันนี้ผมพูดเองนะฮะ
1: ครับ
0: ดังแล้วก็ผมไปดูกฎหมายแล้วเนี่ยในการเลือกสว.เนี่ยมันไม่มีกฎหมายข้อไหนในการที่จะบังคับว่าห้ามพกโพย
1: ครับ
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยการมีโพยเนี่ยไม่ใช่ข้อต่อสู้ที่จะทำให้เอาผิดเนี่ยผู้ที่เข้าไปกาแล้วมีโพยได้แม้จะพบโพยที่จะไปเนี่ยที่จะไปกาเนี่ยมันก็ไม่ผิดแต่ความผิดมันจะอยู่ตรงนี้ฮะการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนการกระทำโดยไม่สุจริตตรงนี้แหละเป็นจุดตายที่หากมีหลักฐานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้การเลือกสว.นั้นอาจจะตกเป็นโมฆะทันทีนะครับตรงนี้มันเป็นจุดที่สำคัญคือคนบอกว่าอ้าวพกโพยแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นการทุจริตเหมือนทุจริตเข้าสอบไง
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยการ
1: เ
0: ลือกสว.เนี่ยมีโพยเนี่ยไม่ผิดนะครับ
1: ครับ
0: แต่มันจะไปผิดที่ว่าคุณจ้างผู้สมัครจ้างผู้ลงคะแนนแล้วก็มีการดำเนินการเนี่ยโดยมิชอบ
1: ครับ
0: นั่นแหละคือจุดที่กฎหมายเนี่ยจะเอาผิดคุณได้ฮะ
2: ครับส่วนทางด้านนักวิชาการนะครับก็ห่วงคดีนี
1: ้ครับ
2: คดีหัวสว.เนี่ยกลัวว่าจะเป็นการปั่นเป็นเกมการเมืองนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือยาวนานมาหลากหลายปีแล้วนะ2ปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการออกมาเตือนนะครับว่าอย่าใช้กฎหมายทำลายฝ่ายตรงข้ามและก็แนะฝ่ายนะครับให้ที่ต้องการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นกลางนะครับแล้วก็ยึดหลักฐานพยานต่างๆใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับมีการกล่าวถึงคดีหัวสว.นะครับว่าคดีนี้ถูกทำมีมิติทางการเมืองนะครับทำให้มีมิติทางการเมืองที่มากกว่ามิติทางกฎหมายจนกลายเป็นพื้นที่ของการแข่งขันหรือว่าสร้างความได้เปรียบระหว่างกลุ่มการเมืองนะครับมากกว่าที่จะมา

0: หาข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมด้วยลักษณะของคดีที่มีความอ่อนไหวสูงหลายฝ่ายจึงพยายามหยิบยกนะครับที่จะนำประเด็นนี้เนี่ยมาใช้เป็นแรงกดดันทางการเมืองแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามส่งผลให้คดีถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสทางสังคมและก็ดราม่านะครับเป็นดราม่าทางการเมืองมากกว่าการพิจารณาบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและก็ข้อกฎหมายนะครับด้านทางรองศาสตราจารย์ดร.โอรานนะครับกล่าวว่าในทางกฎหมายเนี่ยการกล่าวว่าการมีการหัวสวจำเป็นจะต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอสามารถพิสูจน์องค์ประกอบความผิดได้ตามมาตรฐานที่กำหนดของทางกฎหมายหากนะครับมีหลักฐานยังไม่ชัดเจนหรือว่าไม่สามารถเชื่อมโยงการกระทำผิดได้ครบถ้วนการเอาผิดก็ย่อมที่จะเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมก็ต้องดำเนินการไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและก็สามารถเปิดให้ตรวจสอบเรื่องนี้ได้นะครับแต่ถ้าดำเนินคดีมองว่าเป็นเรื่องของความเร่งรัดนะครับก็ต้องใช้มาตรฐานที่แตกต่างจากคดีอื่นๆหรือว่าเลือกดำเนินการเฉพาะบางฝ่ายเท่านั้นก็จะทำให้สังคมยิ่งตั้งข้อสงสัยกับกระบวนการยุติธรรมว่ากำลังทำหน้าที่ค้นหาความจริงหรือว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางการเมืองกันแน่นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการลงโทษผ่านกระบวนการซึ่งแม้คดีเนี่ยยังไม่ได้มีข้อยุติแต่ว่าตัวกระบวนการเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายทางการเมืองหรือว่าทำลายความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างต้นทุนให้กับผู้ถูกกล่าวหาได้ก่อนที่จะมีการหาข้อเท็จจริงจะได้รับการพิสูจน์ในถึงขั้นที่สุดนะครับทั้งในส่วนของรัฐนะครับรัฐประชาธิปไตยความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้วัดว่าจะเร่งเอาผิดใครนะครับแต่ว่าต้องวัดจากการบังคับใช้กฎหมายด้วยมาตรฐานเดียวกันตรงนี้ก็จะต้องยึดหลักในเรื่องของกฎหมายเป็นหลักนะครับสิ่งที่สังคมควรเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่เร่งรัดให้ทำผิดตามผู้ที่มีกระแสแต่ว่าควรเรียกร้องให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบทุกบุคคลนะครับแล้วก็เครือข่ายพฤติกรรมพฤติการต่างๆว่าเข้าข่ายบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและก็มาตรฐานเดียวกันเพราะว่าหากกฎหมายถูกใช้โดยปราศจากความเสมอภาคเนี่ยแม้ว่าผลตามคดีจะเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับก็ไม่อาจสามารถสร้างความเชื่อมั่นหรือว่าความชอบธรรมให้กับสังคมได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่พูดถึงในเรื่องของพอมีคดีนี้ออกมาเนี่ยมันมีการกระทุ้งกันตลอดแต่ในเรื่องของการที่จะมองว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแทบจะยังไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นการปั่นทางเกมของการเมืองมากกว่า
1: คือออกมาให้ข่าวเพื่อให้พื้นที่ข่าวเนี่ยมันพาดพิงไปเรื่องของทางการเมือง
0: ครับ
1: ก็คือไปพาดพิงท่านนายกแหละแล้วก็พรรคภูมิใจไทยที่9คนเนี่ยที่มีปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง
0: ครับ
1: นะฮะก็มีข่าวกันออกมานะครับฝั่งนึงที่ถูกฟ้องเขาบอกว่านี่คือฟ้องปิดปากส่วนคนที่ฟ้องร้องดำเนินคดีก็บอกว่าอันนี้มันเป็นสิทธิของผู้ที่ถูกกล่าวพาดพิงนะฮะอันนี้ก็เป็นการกล่าวอ้างของทั้งสองฝ่ายก็สู้คดีกันไปนะฮะแต่ไทม์ไลน์จริงๆเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือกกต.เนี่ยเขามีอนุกรรมการเนี่ยในการไต่สวนอยู่ไต่สวนจันเว้นจันนะครับแล้วก็ทางกกต.เนี่ยก็ให้ข่าวออกมาคาดว่าเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยผลก็จะออกเห็นบอกว่าประมาณเดือนสิงหาคมนะครับผลจะออกแล้วไปไหนออกแล้วไปไหนคือผลมันออกมาได้สองแนวหนึ่งกกต.ตรวจสอบดูแล้วไม่มีมูลไม่มีปัญหาจบ
0: ครับ
1: อันที่หนึ่ง
0: ยุติเลยครับ
1: การอันที่สองเห็นควรส่งไปศาลฎีกาพอส่งไปศาลฎีกาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อคำถามต่อไปส่งไปศาลฎีกาปุ๊บศาลฎีกาจะให้สว.เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเมื่อศาลฎีกาประทับรับฟ้องแล้ว
0: ครับ
1: นี่จะเป็นสุญญากาศทางการเมืองอย่างรุนแรงนะฮะ
0: ครับ
1: นะก็นั่นแหละก่อนที่กกต.เขาจะมีมติอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่านี่คือในทางการเมืองที่จะออกมากระทุ้งแล้วก็ให้สังคมเนี่ยสปอตไลท์หรือว่าเพ่งเล็งไปว่าตอนนี้เนี่ยกกต.ทำอะไรอยู
0: ่
1: และกระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไรเพราะว่ากกต.เนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าจะส่งสำนวนไปศาลฎีกาหรือไม่ซึ่งหากศาลประทับรับฟ้องแล้วก็อาจจะมีคำสั่งให้สว.ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็จะต้องดูว่ากกต.อนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยเขาจะว่ายังไงส่งไม่ส่งนะอันนี้คือทางกกต.เนี่ยก็คงได้รู้ชัดในช่วงเดือนสิงหาคมอันนี้ผมคาดการเอาเองนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะเมื่อวันก่อนเห็นว่าสิงหาคมเนี่ยน่าจะมีผลจากกกต.ออกมาฮะ
0: ครับนี่ทางคอมเมนต์ทางบ้านบอกว่าถ้าเป็นโมฆะหรือว่าผิดสว.เนี่ยต้องคืนเงิน
1: คืนครับคืนครับ
0: โอ้ก็คือ2ปีที่ผ่านมาต้องคืนหมดเลย
1: ต้องคืนหมดเลยครับ อะไรใดๆที่เป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผู้ที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยจะต้องคืนหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับ
0: ครับ
1: น
0: ะครับก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับที่มาที่ไปไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกก็จะต้อง
1: คืน
0: ต้องคืนทั้งหมด
1: ต้องคืนต้องคืนนะครับอันนี้มันเป็นหลักการเลยอีก2ปีก็ครบวาระแล้วนะ
0: ครับจะหมดละ
1: เร็วเลย
0: ครับ
1: นะก็คือคดีตรงเนี้ยมันคือคนก็มองไงว่าค่อนข้างช้าเขาถาม DSI เกี่ยวอะไร DSI เนี่ยคือไปช่วงแรกเนี่ย
0: ครับ
1: เขาดูโดนคดีเกี่ยวกับมีคนไปร้องเรียนว่าการว่าคดีเนี่ยหัวสวเนี่ยมันไปเกี่ยวพันเรื่องของฟอกเงิน
0: ครับ
1: ก็ไปร้องกับ DSI ก็รับเอาไว
0: ้ครับ
1: ครับอันนี้มันคนละส่วนกันนะฮะ DSI เนี่ยก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทำคดีพิเศษเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยหัวสวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินไหมเขาก็ดูตรงนั้นแต่ส่วนกระบวนการเลือกสวชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยหัวไม่หัวเนี่ยแล้วก็จะโมฆะหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่กกต.ซึ่งกกต.เนี่ยก็อย่างที่บอกฮะส
0: ิ
1: งหาคมน่าจะมีคำตอบออกมาว่าเป็นอย่างไรจะไปต่อหรือว่าจะไปต่อที่ศาลฎีกาหร
0: ือ
1: จะจบที่มติของกกต.ต้องว่ากันไปคือต่อให้ส่งไปศาลฎีกาก็มีคำถามอีก
0: ครับ
1: มีคำถามจากคนที่เขามองอีกฝั่งอีกฝ่ายนึงว่าเฮ้ยแล้วกกต.เนี่ยทำสำนวนอ่อนๆหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพื่อให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งยกคำร้องยกฟ้องคือมันมองได้หลายมุมแล้วก็อีกฝั่งนึงก็อาจจะตั้งข้อสังเกตเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกซึ้งพอสมควรนะเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันนะฮะระหว่างนี้ว่าจะมีแนวทางแล้วก็กระบวนการอะไรในทางการเมืองต่อไปหรือไม่แน่นอนอ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของทางการเมืองไม่ใช่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวนะฮะ
0: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาชนโดนโจมตี
1: ครับ
0: ว่าจะมีการล้มโครงการ30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้เป็นรักษาทุกที่แล้วใช่ไหมครับ
1: รักษาทุกที่โครงการนี้เกิดมาในสมัยคุณทักษิณชินวัต
0: ร
1: เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยแรกแล้วก็สมัยนั้นคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะประมาณปี2540กว่าเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีการพัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะ
0: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้คุณเท้งก็ออกมาชี้แจงนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับมีการเปิดเผยผ่านทางโซเชียลส่วนตัวจากกระแสข่าวที่พรรคประชาชนว่าจะมีการล้มเลิกนโยบายโครงการ30บาทนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุณเท้งออกมายืนยันนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคว่าไม่เป็นความจริงนะครับยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็พรรคประชาชนไม่มีแนวคิดที่จะล้มเลิกโครงการ30บาทหรือว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับซึ่งก็เป็นสิทธิประกันสุขภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองเนี่ยเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนซึ่งช่วยให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นในฐานะทางการเงินแบบไหนนะครับสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วหน้านะครับและก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการที่ความสำเร็จนะของประเทศไทยนะครับที่ระบบสาธารณสุขไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลนะครับคุณธนพงศ์เนี่ยยืนยันว่าปัจจุบันทุกฝ่ายยอมรับนะครับว่าระบบบัตรทองของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการซึ่งหากไม่เริ่มแก้ไขตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวทั้งตัวของผู้ให้บริการนะครับนั่นก็คือทางโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ผู้ที่จะกระทบนะครับนั่นก็คือประชาชนดังนั้นเนี่ยประชาชนก็อยากจะพรรคประชาชนเนี่ยเห็นว่าการแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการหาต้นตอที่มีความจำเป็นนะครับต้องสนับสนุนในการแก้ไขพระราชบัญญัติหรือว่าพรบหลักประกันสุขภาพนะครับก็จะต้องมีการแก้ไขตรงนี้แล้วก็รวมถึงในส่วนของกฎหมายบัตรทองตรงนี้นะครับที่จะต้องหาจุดยืนนะครับซึ่งพรรคประชาชนยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายทำเพื่อให้ระบบยั่งยืนและก็เป็นประสิทธิภาพที่สุดทั้งในแง่ของงบประมาณคุณภาพและก็ในส่วนของขวัญและกำลังใจของคนทำงานด้วยนะ
1: ครับ
0: คือทางคุณเท้งเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่จะทำให้สิทธิประโยชน์ของประชาชนเนี่ยลดลงนะครับที่จะทำให้ประชาชนจะต้องมีภาระในการดูแลถึงสุขภาพที่ยากมากขึ้นตรงนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการในการปรับแก้กฎหมายพรรคประชาชนก็จะพิจารณาข้อเสนอต่างๆรวมถึงร่างพรบของฝ่ายรัฐบาลนะครับก่อนที่จะมีมติอย่างไรนะครับก็จะต้องมาดูแลในส่วนนี้แล้วก็พร้อมรับฟังข้อเสนอตลอดจนข้อกังวลจากทุกฝ่ายแล้วก็ยินดีทำเรื่องนี้อย่างให้เกิดผลประโยชน์ที่สุดแก่ประชาชนนะครับตรงนี้ยืนยันนะครับอีกหนึ่งครั้งว่า พรรคประชาชนไม่ได้มีแนวคิดในการล้มเลิกโครงการ30บาทและก็ไม่มีแนวคิดล้มเลิกบัตรทองด้วยและเราไม่เห็นด้วยว่าร่างกฎหมายที่ทำให้สิทธิประโยชน์ประชาชนลดลงหรือว่าทำให้ประชาชนต้องแบกภาระมากยิ่งขึ้นตรงนี้นะครับไม่เห็นด้วยแล้วก็เพราะว่าในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยคือหลักที่เป็นประกันศักดิ์ศรีของความเป็นคนก็ย้ำว่าพรรคก็มองว่าเรื่องสวัสดิการสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับที่จะต้องได้รับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับก็มุ่งมั่นผลักดันให้ทางสปสช.มีสัดส่วนที่ภาคประชาชนแล้วก็ผู้ให้บริการมากขึ้นด้วยนะครับมุ่งเป้าให้คนไข้บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยู่รอดได้ทั้งระบบนั่นเองครับ
1: ครับก็คือเรื่องของระบบสาธารณสุขภาครัฐ
0: ครับ
1: นะฮะก็คือการบริหารจัดการอะไรต่างๆคือตอนนี้มีปัญหามีปัญหาเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของระบบสาธารณสุขที่คนเยอะแต่ว่าหมอกับโรงพยาบาลเนี่ยไม่เพียงพอนะฮะตรงนี้ก็จะต้องมีการบริหารจัดการกันต่อไปครับเอาละครับพักสักครู่
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: ทำความดีเพื่อชาติน
5: ี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับ
0: ครับ
1: ประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องของการปฏิรูประบบภาครัฐครับการทำงานที่ซ้ำและซ้อนนะฮะในหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีการเปิดเผยโดยท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายคือคุณประกรณ์นินประพันธ์คือตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับราชการเนี่ยมี2เรื่องหลักๆนะฮะที่ ทุกคนจับตามองเรื่องของการเกษียณก่อนอายุนะฮะก็คือ early retire นั่นเองนะครับว่าเงื่อนไขจะออกมาเมื่อไหร่ล่าสุดเนี่ยก็มีการศึกษาว่าจะมีแนวเงื่อนไขอย่างไรและประกาศบังคับใช้เมื่อไหร่เพื่อที่จะให้ข้าราชการที่เตรียมที่จะเกษียณก่อนอายุนะฮะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว
7: ้
1: นะครับอันนี้ต้องติดตามดูเป็นประเด็นที่หนึ่งอ
7: ี
1: กประเด็นหนึ่งฮะพอสแกนไปในระบบภาครัฐแล้วเนี่ยก็พบครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยที่มีเป็นจำนวนมากเนี่ยนะฮะ20กระทรวงแล้วยังจะมีลูกๆอีกเป็นกรมยังไม่พอมีหน่วยงานอื่นๆอีกเป็นองค์การมหาชนอีกนะฮะก็มีเยอะแล้วก็เชื่อไหมฮะหน่วยงานเนี่ยมีการทำงานที่ซ้ำและซ้อนพูดง่ายๆงานเดียวกันแต่ทำกันหลายหน่วยงานนะฮะตรงนี้เองมันก็จะทำใหผลผลิตเนี่ยมันซ้ำซ้อนกันแล้วก็เรื่องของงบประมาณเนี่ยมันก็ถูกนำไปใช้
7: ครับ
1: โดยไม่เกิดประโยชน์เมื่อวานนี้คุณประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็พูดถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการในเรื่องของการยุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่มีความจำเป็นนะฮะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้นโยบายฮะเรื่องของการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนมาแล้วขณะนี้ประเมินแล้วว่าหน่วยงานที่ถูกยุบในอันดับต้นๆ นะฮะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับโอ้โหไวแท
7: ้ครับ
1: อีก2 เดือนนะฮะ
8: ปีงบประมาณนี้เลย
1: เออครับอีก2เดือนเนี่ยจะเริ่มแล้วนะครับอ้าวมีที่ไหนกันบ้างนะครับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.ครับ
7: ครับ
1: เพราะมีการขยายระยะเวลามาหลายปีแล้วแสดงว่ามีแนวโน้มว่าจะไปก่อนหน้านี้นะฮะรวมทั้งอาจจะนำไปรวมยุบแล้วไม่ได้ทิ้งนะ
7: ครับ
1: ยุบแล้วไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะฮะซึ่งตอนนี้มีการควบคุมไว้ทั้งหมดแล้วอ๋อ
7: ครับ
1: ก็ควบรวม2ที่เข้าด้วยกัน
7: ครับ
8: ไม่ได้ปล่อยทิ้งไปนะก็คือเอาให้หน้าที่นึงเนี่ยให้มันอยู่ในที่เดียวไปเลยรับผิดชอบไปเลย
1: อารมณ์เหมือนอะไรรู้ไหมฮะ
8: ยังไงครับ
1: ควบรวมธนาคารหรือควบรวมทรูกับดีแท็กอารมณ์นั้น
8: อ
1: ะอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นอารมณ์นั้น
7: ครับ
1: คือพอรวมปุ๊บเนี่ยงบประมาณประหยัดมากขึ้นไง
8: เหมือนทหารไทยธนชาติ
1: อะไรแบบเนี้ยคือควบรวมกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะงงๆกันอยู่เดือนนึงในเรื่องของอำนาจหน้าที่ไงคุณไปรวมกับตรงนี้แล้วผมจะทำอะไ
7: ร
1: อะไรอย่างเงี้ยพอเดือนหนึ่งผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่แน่นอนเงินมันใช้น้อยลงคุณณัฐพง
7: ศ์
1: สองรวมเป็นหนึ่งอ่ะยังไงสมมติมีตึกสองตึกอ
7: ่
1: ะไปรวมอยู่ตึกเดียว
7: อ
1: ย่างน้อยค่าน้ำค่าไฟลดแล้วก็ค่าบริหารจัดการอะไรต่างๆลดยังไงมันลดได้อยู่แล้วส่วนคนเนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าอันนี้ผมพูดเองนะฮะต้องพิจารณาว่าคนไหนคืออัตราจ้างสัญญาจ้างหมดเมื่อไหร่แล้วก็งานที่ทำเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าซ้ำถ้าซ้อนกันก็จะต้องมีการพิจารณาอันนี้ผมพูดเองนะฮะ คุณประกอบไม่ได้พูดแต่คุณประกอบก็คือพูดว่าจะควบรวมแล้วล่ะสถาบันจัดการบริหารจัดการธนาคารที่ดินกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเอาไปรวมกัน
7: ครับ
1: จากนั้นก็จะพิจารณายุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนออกไปเช่นสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าปยป.นี่พูดกันมา ยาวนานมากแล้วฮะ
7: ครับ
1: คืออันนี้มันตั้งขึ้นมาในสมัยคสช.
7: ครับ
1: นะสมัยคสช.ถ้าจำไม่ผิดสมัยนั้นลุงป้อมน่าจะดูแลตรงเนี้ยเนาะ
7: ครับ
1: ตรงนั้นก็คือสร้างขึ้นมาแล้วก็บทบาทแล้วก็พันธกิจตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว
7: ครับ
1: นะฮะเพราะปยป.สมัยก่อนเนี่ยมันคือปรองดอง
7: ครับ
1: สมัยนั้นคนไม่ค่อยปรองดองแต่ตอนนี้น่าจะปรองดองกันมากขึ้นนะฮะปยป.ก็ลดบทบาทแล้วก็ความสำคัญลงไปก็จะต้องมีการพิจารณาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนสมัยคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารเป็นนายกนะ
7: ครับ
1: ปยป.เนี่ยบางทีเขาเอาไปช่วยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะฮะ
8: ก็ไม่ตรงกับ
1: ก็ใช่มันก็ชี้ให้เห็นว่า บทบาทและภารกิจเกี่ยวกับปยป.เนี่ยขับเคลื่อนปฏิรูปยุทธศาสตร์สามัคคีปรองดองเนี่ยบทบาทและภารกิจเนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะครับอาจจะต้องพิจารณาไปทำภารกิจอื่นนะครับในการขับเคลื่อนประเทศนะฮะอันนี้ผมก็พูดเองนะฮะและหน่วยงานองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานเบื้องต้นไม่ผ่านการประเมินหลายปีนะครับอันนี้สุ่มเสี่ยงถูกยุบนะฮะองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้โอกาสปรับตัวพร้อมย้ำว่าการยุบหน่วยงานจะค่อยทำไม่เช่นนั้นจะกระทบกระเทือนกับเจ้าหน้าที่พอถามถึงกรณีหักยุบหน่วยงานและมีการออกมาชุมนุม เรียกร้องคัดค้านเอายังไงครับ
8: ครับ
1: ขอเรียนตรงๆฮะเราต้องอยู่กันด้วยเหตุผลวิธีการเก่าๆแบบนี้ควรเลิกได้แล้วเพราะมันไม่ดีกับประเทศฉะนั้นหากดูจากสถานการณ์และตัวเลขงบประมาณและยังทำเช่นเดิมประเทศจะไปไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องยอมรับความจริงว่าอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วจะตั้งหน่วยงานมาเยอะแยะมันไม่ได้แล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนไปและยังกล่าวด้วยนะฮะถึงหลักการในการพิจารณายุบหน่วยงานว่ากพ.นะฮะแล้วก็กพ.ร.นะฮะจะเป็นผู้ประเมินหน่วยงานราชการส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ประเมินโดยเกณฑ์การประเมินคือเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อน
8: ครับ
1: ส่วนการบริหารจัดการอัตรากำลังหน่วยงานที่จะถูกยุบไปมี2แนวทางครับหนึ่งถ้าสมัครใจออกจะได้เข้าร่วมโครงการ Early Retire 2ย้ายไปหน่วยงานใหม่แต่ยอมรับว่าสิทธิประโยชน์คงไม่ได้เหมือนเดิมนั่นจะต้องอ้างอิงระบบหน่วยงานใหม่นะครับถามว่าการดำเนินงานยุบหน่วยงานกังวลไหมจะทำให้สูญเสียคะแนนในทางการเมืองท่านก็บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลให้ตนดำเนินการทุกคนก็บอกว่าดีนะฮะ
8: ครับ
1: งานนี้ถือเป็นวาระเร่งด่วนต้องทำให้ชัดเจนภายในปีนี้หรือไม่ท่านบอกว่าถึงอย่างไรก็ต้องทำภายในรัฐบาลนี้แม้อาจจะเห็นผลใน10ปีข้างหน้าก็ตามเพราะมันไม่ได้ง่ายเหมือนภาคเอกชนปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพราะมองว่าสถานการณ์การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมตอนนี้เป็นไปทั่วโลกฉะนั้นภาครัฐประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรุนแรงไม่อย่างนั้นจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์ต่างๆทั้งปัญหาพลังงานหรือภาษีที่เพิ่มขึ้นย้ำว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกที่ปกติเหมือน 10-20 ปีก่อนที่อยู่ในยุคการค้าขายอย่างไรก็รวยวันนี้ไม่ใช่ใช่เศรษฐกิจมันแย่ลงนะฮะวันนี้เราต้องมาช่วยกันดูแลถ้าไม่ปรับโครงสร้างของภาครัฐหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะนิ่งเทียบกับประเทศอื่นไม่ได้ไม่ดีพัฒนาไม่ดีขึ้นนะฮะ
8: ก็เป็นการปรับในเรื่องของหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็องค์การมหาชนที่ทางราชการกำลังดูแลอยู่นะครับ
1: คือมันมีการตั้งเนี่ยในสมัยคสช.เยอะพอสมควรนะครับจริงๆเราต้องไปดูว่าเอ๊ะที่มันที่ตั้งกันมาทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ผมรู้สึกอะไรแปลก
8: ๆ
1: เขาบอกว่าที่ท่านประกรณ์มีบริบทหนึ่งที่พูดว่าองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานเบื้องต้นไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีแล้ว
8: ครับ
1: และให้โอกาสปรับตัว
8: ที่ไหน
1: ไม่ใช่ที่ไหน คือไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย
8: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการประเมินในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงหรือว่าแก้ไข
1: มันมีบทบาทและภารกิจหน้าที่แต่เมื่อบทบาทและภารกิจหน้าที่มันไม่สามารถที่จะดำเนินการได้และรับงบประมาณเนี่ยไปทุกๆปีเนี่ย มันก็สูญเสียอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะมีการปรับองค์กรนะฮะคือถ้าบอกว่ายุบเนี่ยมันฟังดูค่อนข้างที่จะรุนแรง
8: ครับ
1: มันก็คือยุบไปแหละแต่ว่ามันก็คือการปรับคนคือไม่เชิงว่าไล่ออกแต่ว่านำคนจากหน่วยงาน A เนี่ยไปเติมใส่หน่วยงาน B นะฮะแล้วก็มีการปรับสิทธิประโยชน์ปรับรูปแบบการทำงานอะไรต่างๆให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันนะฮะต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้นะฮะ
8: แล้วก็จะส่งผลในเรื่องของ Early Retire ด้วยนะคร
1: ับ
8: ที่มีโครงการในการที่จะมีการปรับในเรื่องของการเสนอให้ Early Retire หรือว่าเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะคร
1: ับ ก่อนกำหนด
8: ก่อนกำหนดเนี่ยในช่วงอายุ40ปีนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ของการเรียกว่ารับฟังความคิดเห็นนะครับผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายนะครับตอนนี้เหลืออีก10วันนะครับ
1: 40ถึง49นะคือตรงนี้ผมตั้งข้อสังเกตคือคนที่ early retire เนี่ยในช่วงอายุ40ถึง49ปีเนี่ย
8: ครับ
1: ผมเชื่อว่าเขาจะต้องไปทำงานอื่นๆต่อเขาจะไม่หยุดแค่นี
8: ้ครับก็ยังมีโอกาสที่จะไปสมัครงานเพราะว่าอายุในการทำงานก็ยังมีเหลือเวลาอีก20กว่าปีเนี่ย
1: แต่คือหลักการคนมาทำงานราชการเนี่ยแสวงหาความมั่นคงในอาชีพ
8: ครับก็คืออยู่ไปยาว
1: ๆส่วนใหญ่คนที่จะ early retire เนี่ยใกล้ๆเกษียณใกล้ๆเกษียณก็คืออยากจะเกษียณก่อนกำหนดอยากจะพักผ่อนแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่ต้องดูว่าอาจจะมีคนที่เขาอยากจะออกก่อนก็ได
8: ้ครับ
1: อยากจะออกก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวต้องดูแต่โดยหลักแล้วอ่ะในอดีตปัจจุบันเนี่ยนะ
8: ครับ
1: คนที่อยากจะ early retire จริงๆเนี่ยคือคนที่อายุใกล้ๆจะเกษียณแล้วก็บำเหน็จบำนาญก็ไม่แตกต่างกันมากนะ
8: ครับ
1: ในช่วง 2-3 ปีที่ใกล้จะเกษียณ
8: ครับ
1: นะถ้าจะมีแรงจูงใจเนี่ยให้คน40ถึง49ปีเกษียณ ก็ต้องมีอะไรอ่ะ
8: หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อายุราชการครบกำหนดในการรับบำเหน็จบำนาญก็จะ early retire ก็อาจมี
1: ตามกฎหมายก็มีก็คือว่าอายุตัวเนี่ย50แล้วก็อายุราชการไม่น้อยกว่า10ปี
8: ครับ
1: อันนี้ก็สามารถที่จะเป็นข้าราชการบำนาญได้คือข้าราชการบำนาญเนี่ยจะเหนือกว่าบำเหน็จอยู
8: ่ครับ
1: คืออะไรรู้ไหมฮะ
8: มี
1: สิทธิรักษา
8: พยาบาล
1: ตลอดชีพ
8: ครับ
1: ของกรมบัญชีกลางถ้าเป็นบำเหน็จนี่จะไม่ได้นะครับ
8: ครับบำเหน็จก็คือได้รับไป1ก้อนแล้วก็จบเลย
1: แล้วจบเลยก็ไปใช้30บาทเอา
8: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลตลอดชีพอันนี้ของกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางอันนี้กพ.นะ
8: ครับ
1: อันนี้ข้าราชการ
8: ครับ
1: พลเรือนนะ
8: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการขยายผลจากคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับที่เราก็นำเสนอกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะนะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการขยายผลเพิ่มเติมนะครับในการไปตรวจสอบโรงพยาบาลต่างๆเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดเพิ่มนะครับซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เป็นว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่นะครับก็มีการแถลงความคืบหน้าการสืบสวนคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์หรือว่าขบวนการสวมรอยแจ้งเกิดบุคคลเท็จนั่นเองนะครับโดยมีการระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลบุคคลต้องสงสัยรวมกว่า 1,483 คนนะครับแล้วก็เตรียมขยายผลไปยังโรงพยาบาลที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ที่จะต้องสงสัยเนี่ยกว่า116แห่งขออภัยครับ161แห่งทั่วประเทศนะครับแนวทางการสืบสวนของทางเจ้าที่ตรงนี้นะครับจะใช้ตัวเด็กเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะได้ผู้ต้องหาเพิ่มอย่างน้อย 2-3 คนต่อคดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับจ้างอุ้มบุญพ่อทิพย์หรือว่าผู้ว่าจ้างที่แท้จริงก็จะต้องพบทำให้การนะครับพบกับเจ้าหน้าที่ให้การแล้วก็ต้องสอดคล้องแล้วก็ไม่สอดคล้องกันยังไงเนี่ยก็ต้องมาพูดกับทางพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดซึ่งเรื่องนี้นะครับทางเจ้าที่ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมตามพยานหลักฐานและจะทำงานบริการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของทางกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นการเร่งแก้ปัญหาผู้ขอสัญชาติและสกัดกั้นขบวนการนี้อย่างเด็ดขาดก็เป็นความคืบหน้านะครับหลังจากนี้พอเรามีการจับตัวของกลุ่มที่เป็นกลุ่มพ่อทิพย์เนี่ยในกรุงเทพมหานครคัดค้านการประกันตัวเรียบร้อยนะครับตรงนี้ขยายผลต่อไปยังพื้นที่ทั่วประเทศตอนนี้มองไว้อยู่ที่161แห่งนะครับที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่จะต้องมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
1: นะไปดูเรื่องของการดำเนินงานของสคบบ้างนะฮะช่วงนี้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกนะฮะหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภาพอิสระภักดีนะฮะก็เป็นผู้กำกับดูแลสคบเนี่ยนะครับ คือเดี๋ยวนี้มีการทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะฮะก็คือว่าไม่ต้องให้ประชาชนเนี่ยมาร้องเรียนหรือร้องเรียนแล้วไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงรอไปเรื่อย
8: ๆครับ
1: ซึ่งนานมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามีการดำเนินการเชิงรุกเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาร้องเรียนของผู้บริโภคกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดคือเรื่องของรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่ง
8: ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมใน683รายครับ
8: เยอะมาก
1: 600กว่าราย
8: เพื่อนผมอยู่ในนี้นะเนี่ย
1: ครับ
8: เขามาเล่าให้ผมฟังว่าย
1: ุโรปหรือจีนฮะเนี่ย
8: ยุโรป
1: ใช่ไหม
8: ใช่
1: ใช่วอลโว่ไหม
8: ไม่แน่ใจ
1: อ้าวแล้วคุยกับเพื่อนยังไงไม่รู
8: ้มันเดี๋ยวครับ
1: ไม่รู้ใช่ไหมยุโรป
8: ยุโรปคร
1: ับ ก็นั่นแหละตอบตอน้องนโยบาย
8: ครับ
1: ตอนรัฐบาล
8: เพื่อนผมเนี่ยคือเขาใช้รถคันนี้แหละแต่ว่าเขาจะให้มีการเปลี่ยนแบตหมายถึงว่ารับข้อเสนอในการเปลี่ยนแบตเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่รับเขาก็เลยไปร้องกับทางสคบนี่แหละ
1: ครับเป็นได้รถใหม่หรือคืนเงินใช่ไหม
8: น่าจะเป็นการคืนเงินคืนรถ
1: เต็มจำนวน
8: ครับ
1: ก็คือไม่สะดวกใจในการที่จะใช้รถคันนั้นต่อไปแล้ว
8: ใช
1: ่ในการที่จะคือมันก็ไม่สะดวกใจเพราะว่าเดี๋ยวมันซ
8: ่อม
1: ไม่สะดวกใจเรื่องของความปลอดภัยว
8: ่
1: าอย่างนั้นเถอะนะครับก็มียอดร้องเรียนเยอะพอสมควรและล่าสุดอ่ะกองกฎหมายของสคบนำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและดำเนินการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจทำให้กลุ่มผู้มีเอกสารครบถ้วนแล้วนะฮะควบคู่ไปกับการหารือกับอัยการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำ ให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรมยืนยันว่าหากการตรวจสอบแล้วพบเงื่อนไขสคบพร้อมที่จะใช้อำนาจตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี22ในการเป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมทั้งขอให้ผู้ได้รับความเสียหายอื่นๆเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบและศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคนะฮะสมัยก่อนเนี่ยถ้ารถมันเจ๊งรถมันมีปัญหาเนี่ยจะเห็นเขาเอารถเนี่ยไปทุบอยู่หน้าแถวๆนั่นแหละหน่วยราชการสคบนั่นคืออดีตนะ
8: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นละ
8: ครับ
1: ไม่ค่อยเห็นละ
8: เดี๋ยวนี้เป็นการร้องเรียนที่ใช้กฎหมายเป็นตัวชี้วัด
1: เป่าร้องออกโซเชียลร้องออกโซเชียล
8: มันได้ผลกว่า
1: ได้ผลกว่าแล้วบริษัทรถจะรีบไปเลยนะฮะ
8: ครับ
1: ไม่อย่างนั้นรถเขาขายไม่ออกรถเขาจะขายไม่ออกอันนี้
8: ครับ
1: คือการร้องเรียนในปัจจุบัน
8: ครับ
1: แต่คุณสุภมาศบอกโอ้ยรอให้ประชาชนไปร้องโซเชียลเองเนี่ยมันก็กระไรอยู
8: ่ครับ
1: นะฮะก็เนี่ยแหละสคบต้องทำหน้าที่ของสคบในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะข้อกฎหมายแล้วก็เป็นตัวแทนในการฟ้องร้องดำเนินคดี
8: ครับ
1: นะเพราะว่าตอนนี้คือรถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันออกมาเยอะแล้วก็คือมันออกมาเยอะปุ๊บเนี่ยการควบคุมมาตรฐานเนี่ยกฎหมายบางทีมันไปไม่ถึง
8: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางบริษัทรถเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะคืนเงินอย่างที่คุณณัฐพงษ์ไปร้องขอเขาอะอยู่ดีๆถ้าเกิดผมปล่อยให้คุณเนี่ยคืนเงิน1เจ้านะ
8: ครับ
1: ต่อไปก็จะมีคนที่1คนที่2คนที่3เนี่ยมาเรื่อย
8: ๆ
1: ผมก็เจ๊งสิครับ
8: ครับ
1: อ
8: ย่างของเพื่อนผมเนี่ยคือเขาเสนอมาแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เอาเลยเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องแบรนด
1: ์
8: คือถ้าสมมติว่ารถมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนแบบรถเขามันดูเป็นแบรนด์ที่ไม่ดีแล้วเขาก็เลยไม่รับเลย
1: คือเหมือนผมแหละถ้าเกิดขับไปแล้วต้องซ่อมขับไปแล้วมันวันๆ
8: อ
1: ่ะก็ไม่ขับไปซื้อใหม่ดีกว่าส่วนจะซื้อใหม่เนี่ยก็ต้องขอเงินคืนอ่ะ
8: ครับ
1: เพราะรถคุณมันไม่ได้มาตรฐานนั่นแหละ
8: นั่น
1: แหละ
8: เรื่องความน่าเชื่อถือต่างๆ
1: รถเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะแพงแค่ไหนเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดมันขับไปแล้วไม่ถึงที่หมายเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนะแล้วก็คือซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมเล่าเนี่ยมันก็ไม่ดีแต่โดยหลักการเนี่ยผมเข้าใจผู้ผลิต
8: ครับ
1: คือถ้าผมเปิดโอกาสให้คนที่1เนี่ยเขาคืนเงินปุ๊บนะคนที่2ก็ตามมาคนที่3ก็ตามมาสุดท้ายเจ๊ง
8: ครับ
1: ก็จะต้องมีการเจรจาคุยกันแหละฟ้องร้องเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายังไงนะก็คือผมว่าสุดท้ายมันจบที่การเจรจา
8: ครับ
1: จบที่การเจรจาว่าจะมีเงื่อนไขอะไรที่ผู้บริโภครับได้ไห
8: ม
1: และผู้ประกอบการเนี่ยเต็มใจที่จะช่วยเหลืออย่างไ
8: ร
1: นะฮะซึ่งสคบเนี่ยแหละจะต้องเป็นตัวกลางที่จะนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะฮะล่าสุดก็234รายเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยฮะ
8: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ทางคุณเอกนิติประภาสนะครับก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดพูดถึงเรื่องรถยนต์ EV ก็มาพูดถึงในเรื่องของพลังงานกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็มีการหนุนคนไทยให้ติดโซล่ารูฟท็อปนะครับแล้วก็มุ่งในการขนส่งผ่านทาง EV ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของไทยว่าปัจจุบันตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเข้าใจถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านยุคเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า Green Economy นะครับซึ่งประเทศไทยก็กำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ตรงนี้เพราะว่าอย่างที่ยุโรปที่ผ่านมานะครับก็เริ่มใช้มาตรการในการปรับคาร์บอนนะครับปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดงหรือว่า CBAM ตรงนี้นะครับซึ่งตรวจสอบก็มีการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนของสินค้าที่ส่งออกไปรวมทั้งในส่วนของอดีตก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญนั่นเองนะครับซึ่งคุณเอกนิติบอกว่าการปลดล็อกการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดตรงนี้เนี่ยก็จะตอนนี้อยู่ในการให้อนุญาตให้ทางเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเข้ามาลงทุนแล้วก็ซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้โดยตรงโดยไม่มีโควต้านะครับแล้วก็ให้สิทธิ์ในการส่งไฟฟ้าเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ตามต้องการนะครับเหมือนในส่วนของการที่เตรียมพร้อมนะครับสำหรับ Data Center เช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้บอร์ด BOI ก็มีนโยบายในการอนุมัติตรงนี้ไปนะครับไม่ใช่ดูแค่ในส่วนของด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าต้องคำนึงถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
0: มและก็ในเรื่องของสังคมด้วยนะครับส่วนความคืบหน้าของพรก.เงินกู้อีก200,000 ล้านบาทนะครับนอกจากที่เอาไปทำคนละไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตรงนี้ก็อยากจะทำในสิ่งแรกก็คือการอยากให้คนเนี่ยมาติดโซล่านะครับติดโซล่ารูฟท็อปหรือว่าโซล่าเซลล์นี่แหละซึ่งปัจจุบันตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าไฟไปด้วยนะครับ
1: ครับก็ต้องมีแรงจูงใจให้เขานะฮะจะเงินกู้หรือว่าจะขายไฟต่อให้การไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมีตัวเลขออกมาเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็คือต้องเป็นอินโฟเลยบอกว่าคุณติด 100,000 กว่าเนี่ยเมื่อไหร่คุณจะคืนทุนเอาแบบง่ายๆคือคนไม่อยากจะไปคำนวณแล้วคุณระบุมาเลย
0: ให้เข้าใจในภาพเดียวไปเลย
1: ใช่บ้านนี้ใช้ทีวีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่คืนทุนเนี่ยสำคัญนะฮะเอามาดูเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุกันนะฮะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพแนะ6วิธีเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วก็มีคุณภาพในอนาคตพึ่งพาได้นะครับทุกคนในแต่ละช่วงวัยฮะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับสสส.ก็แนะ6วิธีเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยครับอันดับแรกต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับตามสภาพร่างกายของท่านนะครับให้มีมวลกล้ามเนื้อป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมได้ด้วยนะครับแล้วก็อันที่2ครับทานอาหารให้มีที่มีประโยชน์นะครับเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพดูว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรทานให้เหมาะสมกับตัวเองนะฮะอย่าไปดูบ้านข้างๆเขาทานอะไรแล้วกินตามเขานะฮะบางทีร่างกายเราร่างกายเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเราเป็นไตเขาไม่เป็นไตไปกินข้าวกล้องเหมือนเขาก็เรียบร้อยไตทำงานหนัก มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตตามมาได้ฮะตรวจสุขภาพเป็นประจำฮะพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำออมเงินวางแผนในการจัดเงินออมให้ดีๆนะครับแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมจัดการสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยนะครับพื้นต่างระดับอะไรเนี่ยก็ต้องดูดีๆแล้วก็มีราวจับนะครับป้องกันการหกล้มนะครับและสุดท้ายเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมพร้อมทางจิตใจเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในช่วงของสูงวัยครับ
0: ครับ
1: เวลาแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: รัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริง
15: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นยิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือยิดาพบว่า 43.26% ระบุว่าไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลพร้อมทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนอย่างแท้จริงแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ของประชาชนอย่ากังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้มีการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดลงทะเบียนมาเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากรัฐบาลขอย้ำว่าฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ยังมีความละเอียดมากขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
9: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบูรณาการตรวจค้นพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายเร่งตรวจพิสูจน์ขยายผล
16: พันเอกเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตากใบและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบบูรณาการเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องสงสัยในพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังสืบสวนและติดตามข้อมูลด้านการข่าวที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรพร้อมแมกกาซีนและเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางพร้อมแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะส่งอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีอาญาหรือคดีความมั่นคงรวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ผู้ถูกควบคุมตัวถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทีมเซิร์ชเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหตุไฟไหม้โกดังบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมแนะวิธีลดผลกระทบจากควันและสารเคมี
17: นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บวัสดุในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามได้กำชับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตรวจเยี่ยมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางนี้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมควันไฟควรสวมหน้ากากป้องกันไอระเหยสารเคมีล้างร่างกายทันทีหากสัมผัสสารปนเปื้อนและหากมีอาการระคายเคืองตาผิวหนังหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ให้รีบพบแพทย์ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังพร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลให้จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอจัดเก็บสารไวไฟอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนารุมนอุดมพรรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
18: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระโศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต
1: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ริ่มต้นกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการอันดามันวันนี้นะคะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้อภิชราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์9:10 นจนถึงเวลา10:00 นนะคะทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตและสวทตะกั่วป่าในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะเรื่อยไปตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะท่านผู้ฟัง9:16 นกันแล้วเวลาในขณะนี้นะคะไปเจอข่าวหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังที่มีข่าวออกมานะคะจากสื่อของประเทศไทยนะคะที่ได้บอกว่ามีสาวไทยนะคะได้ถูกควบคุมตัวที่สนามบินญี่ปุ่นนะคะพบยาไอซ์ซุกในซองกาแฟนะคะหลังที่รับจ้างนะคะนำข้ามประเทศไปยังญี่ปุ่นกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ถ้าว่าในเรื่องที่เรานะคะเดินทางต่างประเทศนี่กระเป๋าเดินทางนี่จะต้องให้ในเรื่องของการเก็บการรักษานี่ก็ต้องอยู่ในมาตรการที่ต้องปลอดภัยกันด้วยนะคะกุญแจอะไรต่างๆซิปต่างๆนี่ก็ต้องดูกันนะคะก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญทีเดียวแล้วก็ไม่รับฝากของจากคนแปลกหน้าก็จะทำให้การเดินทางในรอบนั้นนะคะก็เป็นไปด้วยดีนั่นเองนะคะจะได้ไม่ต้องสะดุดกันเพราะตอนนี้ก็มีข่าวออกมาอีกข่าวนึงแล้วนะคะคือข่าวนี้กันวันนี้วันจันทร์นะคะแล้วก็ในช่วงเวลา8:00 นหน่วยงานราชการต่างๆนะคะก็ได้มีกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยณบริเวณหน้าสำนักงานแต่ละพื้นที่กันก็ดูจากเพจ Facebook นะคะแฟนเพจของสวทระนอง FM 107.25 MHz นะคะส่วนราชการต่างๆก็สวมใส่ชุดสีกากีนะคะเครื่องแบบสีกากีแล้วก็มีเคารพธงชาติในช่วงเวลา8:00 นธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจของความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติการเพื่อที่จะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนสืบไปกันนะคะท่านผู้ฟัง

ตกหนักหลายแห่งและมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนท่านผู้ฟังค่ะชาวเรือนะคะในตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งนะคะว่ามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวกันด้วยนะคะฉบับถัดไปฉบับที่9ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกมาในช่วงเวลา 17:00 น.นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปดูในข่าวสารอื่นๆนะคะที่ได้สรุปนะคะให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันในเรื่องของอากาศในส่วนของจระนองนี่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีหนักบ้างเบาบ้างแล้วก็มีทิ้งช่วงกันด้วยนะคะเป็นแบบนี้ตลอดวันเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะบางช่วงก็มีลมแรงนะคะแล้วเราก็มาดูกันสักนิดนึงนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ได้ออกประกาศเป็นฉบับที่4แล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะแล้วสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ได้มีการเตือนนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงานะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการฝนตกหนักและฝนหนักมากนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะช่วงนี้ก็ให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของฝนก็ดังที่ได้มีการสรุปแล้วก่อนหน้านี้ของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ได้แจ้งเช่นเดียวกันนะคะว่าจะมีผลกระทบคือ27ถึง30กรกฎาคมนะคะท่านผู้ฟังและเรามาดูสักนิดหนึ่งนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปในสถานการณ์ต่างๆนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมี2จังหวัดที่จะมีได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะคือจังหวัดระนองและพังงานะคะส่วนในวันพรุ่งนี้เรามาดูนะคะในวันพรุ่งนี้วันที่28กรกฎาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักของภาคใต้คือจังหวัดระนองและพังงาค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะภาคใต้คือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่และตรังนะคะท่านผู้ฟังนำข่าวมาฝากกันนะคะในช่วงรายการอันดามันวันนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปเรามาพบกันในช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะ

ัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลัก

0: ีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: การเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะมาถึงช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้เห็นบรรยากาศนะคะที่ในบริเวณนะคะในสื่อต่างๆนะคะที่เราจะลุ้นกันก่อนหน้านี้แล้วล่ะตั้งที่มีสื่อต่างๆได้บอกนะคะว่าเดี๋ยวรอฟังข่าวดีกันในการผลักดันนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกนะคะตอนนี้ก็ได้มีพิธีสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการพร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเราชาวใต้จะเรียกกันว่าวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและโดยเฉพาะชาวใต้มาอย่างช้านานทีเดียวนะคะซึ่งสมัยที่การคมนาคมยังไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบันนะคะท่านผู้ฟังก็ได้ฟังนะคะในเรื่องเก่าก่อนนะคะในการเล่าเรื่องกันนะคะว่าการเดินทางไปสักการะพระธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อก่อนนี่ต้องเดินเท้าไปก็ต้องใช้เวลากันหลายวันนะคะนั่นคือด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีมาอย่างช้านานนะคะหลายร้อยปีแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามานะคะดูในการเปิดเผยบอกว่าคนไทยมีลุ้นได้ข่าวดีหลังอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่าปี2570นี่ก็จะถึงคิวในการผลักดันเมืองเชียงใหม่เข้าวาระการพิจารณามรดกโลกกันนะคะนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรก็กล่าวค่ะว่าตามที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยจากนั้นก็เชื่อว่าประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศก็จะมาเที่ยวกันที่นี่และแน่นอนว่าจะทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากนะคะอย่างไรก็ตามกรมศิลปากรก็ยังคงทำหน้าที่ดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดมาตรการในเรื่องของการดูแลรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกรวมถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ซึ่งทั้งหมดจะต้องไม่ลดทอนคุณค่าของวัดพระมหาธาตุหรือวัดพระธาตุนะคะอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้กล่าวด้วยนะคะท่านผู้ฟังว่านับว่าเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องแล้วที่เราได้มรดกโลกนะคะหวังว่าในปี2570ก็จะมีข่าวดีเช่นนี้อีกซึ่งตามกรอบเวลาก็จะเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวtentative list นะคะของยูเนสโกมาตั้งแต่ปี2558เข้าสู่การพิจารณาแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้แล้วนะคะเราก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะในปี2570นะคะเมืองเชียงใหม่จะได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกนะคะแล้วก็ทยอยดูในแต่ละปีแต่ละปีกันนะคะค่ะขณะนี้เวลา 9:41 นาทีเมื่อวานบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตนะคะในช่วงเวลาประมาณ 17:00 นนี่คึกคักทีเดียวนะคะเยาวชนภูเก็ตเนเน่รอยัลร่วมกับวงโอโซนก็ได้โชว์ร็อกสุดมั่นเลยนะคะแฟนเพลงแน่นป้อมมหากาลนะคะเมื่อวานในช่วงเวลา 17:00 นค่ะน้องเนเน่หรือเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงจากการเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลกอเมริกาสกอตทาเลนต์2026ก็ขึ้นเวทีร่วมกับวงโอโซนในกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสามวิถีรัตนโกสินทร์ณเวทีกลางสวนสาธารณะป้อมมหาการนะคะและจากการแสดงเพลงร็อกสุดเร้าใจสร้างบรรยากาศคึกคักตลอดการแสดงค่ะโดยมีชาวไทยชาวต่างชาตินะคะก็ร่วมชมกันแน่นขนาดทีเดียวนะคะพร้อมเสียงเชียร์และเสียงปรบมือ กึกก้องทั่วบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการทีเดียวนะคะซึ่งกิจกรรมใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่24จนถึงวันที่31กรกฎาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมโดยภายในงานก็มีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีถนนคนเดินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการออกร้านอาหารชุมชนตลอดทั้งงานทีเดียวนะคะแต่สำหรับเวทีนี้นะคะก็เป็นการสร้างสีสันของงานนะคะได้ดีเยี่ยมทีเดียวนะคะเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้ามาชมกันด้วยนะคะรวมทั้งผู้คนในจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะจากจังหวัดอื่นๆนะคะที่เข้ามาเที่ยวกันในช่วงนี้นะคะเพราะถือว่าในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์เทศกาลอาสาฬหบูชาแต่สำหรับในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็ต่อด้วยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษากันนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แต่ละจังหวัดนะคะก็จะมีการจัดพิธีต่างๆนะคะในแต่ละวันกันด้วยยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวจะนำมาฝากกันนะคะในช่วงคัดข่าวมาคุยอภิสราก็จะตามไปดูนะคะว่าในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะในเช้าวันพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างรวมถึงจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดระนองกันด้วยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันคัดข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเราไปต่อกันด้วยเรื่องนี้นะคะที่ตอนนี้ทางการสำรวจนะคะในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่จะลงไปเก็บข้อมูลซึ่งเราก็จะคุ้นชินกันแล้วล่ะนั่นคือนิด้าโพนะคะก็เปิดเผยว่าประชาชนกว่าครึ่งลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้รับสิทธิ์พร้อมระบุส่วนใหญ่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่รู้สึกโกรธนะคะซึ่งทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารจากหรือนิด้าก็ได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะคะทำการสำรวจระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมรวม3วันนะคะจากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้นคือ 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนและจากการสำรวจค่ะเมื่อถามถึงการเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนพบว่าตัวอย่างร้อยละ 53.78 ระบุว่าเคยได้รับและร้อยละ 46.22 ระบุว่าไม่เคยได้รับนะคะด้านการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นั้นพบว่าตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุค่ะว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองลงมาเลยนะคะคือร้อยละ 24.65 ระบุว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน456หน่วยตัวอย่างร้อยละ 50.66 ก็ระบุว่าคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้นะคะรองลงมาร้อยละ 22.37 ระบุว่าไม่ต้องการร้อยละ 14.25 ระบุว่าลงทะเบียนไม่ทันและร้อยละ 12.72 ระบุว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรนะคะเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน957หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าตัวอย่างร้อยละ 43.26 ระบุว่าไม่โกรธเลยรองลงมาร้อยละ 21.53 ระบุว่า โกรธมากนะคะร้อยละ 20.69 ระบุว่าค่อนข้างโกรธและร้อยละ 14.52 ระบุว่าไม่ค่อยโกรธนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดเลยเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน437หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลนะคะภายหลังก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าตัวอย่างร้อยละ 36.84 ระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 32.46 ก็ระบุค่ะว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลนะคะร้อยละ 19.00 ก็ระบุค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและร้อยละ 11.67 ก็ระบุว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลนะคะนี่ก็เป็นความเห็นของประชาชนที่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นตรงนี้กันนะคะก็เลยนำมาฝากนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ได้ทราบนะคะว่าในเรื่องของผลนะคะที่หรือฟีดแบ็กกลับมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ในภาพรวมเลยส่วนใหญ่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่รู้สึกโกรธตรงนี้กันแล้วก็จากสรุปตรงนี้บางคนก็บอกว่าไม่ต้องการนะคะบางคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าลงทะเบียนอย่างไรนะคะลงทะเบียนไม่ทันนะคะก็เป็นนะคะความคิดเห็นต่างๆที่ทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพก็ได้นำมาฝากกันตรงนี้นะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวสารต่างๆนะคะในนโยบายของรัฐบาลที่จะออกมายังไงก็ให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะถ้าว่าท่านมีส่วนที่จะได้รับนโยบายเหล่านั้นก็จะได้รู้นะคะเท่าทันแล้วก็ได้ในเรื่องของการติดตามข่าวสารเราจะได้ดำเนินการนะคะได้ทันตามกำหนดกันด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของเกาะติดปมรถยนต์ไฟฟ้า683คำร้องนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุภมาศนะคะก็บอกว่าไม่ปล่อยผ่านแล้วก็ในเรื่องนี้ก็ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ

ได้เร่งรัดการดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมนะคะโดยมีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลนะคะที่กำหนดให้การคุ้มครองผู้บริโภคนั้นเป็นวาระสำคัญของประเทศและก็ได้กำชับนะคะให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบูรณาการร่วมกับพนักงานอัยการในการหารือข้อกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อทุกขั้นตอนรัดกุมรองรับการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีได้จริงสะท้อนว่ารัฐบาลพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริโภคในทุกกรณีค่ะส่วนในเรื่องนี้นะคะที่มีนะคะกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งมีการยื่นเรื่องร้องเรียนนะคะโดยผู้บริโภคนี่แหละจำนวน683รายสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่เลือกใช้กลไกของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่พึ่งโดยกองกฎหมายและคดีนะคะก็รับคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วจำนวน234รายค่ะแล้วก็จะทยอยเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกสัปดาห์กันด้วยคำร้องกลุ่มแรกที่เอกสารครบถ้วนก็ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจแล้วส่วนคำร้องที่ทยอยเข้ามาใหม่เจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณีเพื่อให้ทุกคำร้องรัดกุมและรองรับกระบวนการทางคดีในทุกขั้นตอนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกช่องทางหนึ่งนะคะถ้าว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะในเรื่องของสินค้าและบริการนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็จะดูแลตรงนี้กันอยู่และก็จะต้องมีหลักฐานยืนยันตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ช่วยเหลือท่านตรงนี้กันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะในการลงพื้นที่นะคะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีนะคะพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่บ้านอ่าวลำแผนหมู่ที่8ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากว่าชุมชนแห่งนี้นะคะคือบ้านอ่าวลำแผนนี่แหละตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาซึ่งมีข้อจำกัดด้านกฎหมายในการใช้พื้นที่ค่ะและการลงพื้นที่ครั้งนี้ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนนะคะว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนการขอเลขที่บ้านเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกระบวนการและสามารถเดินทางสู่การก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้โดยเร็วกันด้วยนะคะโครงการขยายไฟฟ้าสู่บ้านอ่าวลำแพงก็มีระยะทางรวม 6.8 กิโลเมตรค่ะดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2564นะคะเพื่อที่จะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงไฟฟ้าถึงแม้พื้นที่ทั้งหมดจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ต้องให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบคอบกันด้วยนะคะเราไปในพื้นที่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังนั่นคือจังหวัดพังงานะคะตอนนี้ทางจังหวัดพังงานะคะก็ได้ดำเนินการนะคะกำหนดปล่อยลูกต่อมะเฟืองจากแม่น้ำโมที่ฟักออกเป็นตัวแล้วรวมกว่า60ตัวในช่วงค่ำของวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งจากการเปิดเผยของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนางสาวพนัททพรเกษกุลนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็กำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองจากแม่เต่ามะเฟืองแม่น้ำโมครั้งนี้ก็นับว่าเป็นรังที่3แล้วก็มีลูกเต่าที่ฟัก
ออกจากไข่รวม60ตัวกำหนดเวลาปล่อยลูกเต่านะคะในช่วงค่ำของวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จากการตรวจสภาพอากาศนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่มีฝนตกแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการปล่อยเต่ามะเฟืองนะคะตามคำแนะนำนะคะคือจะมีเจ้าหน้าที่ล่ะที่คอยให้คำแนะนำตรงนี้แก่ประชาชนนะคะในการปล่อยเต่ามะเฟืองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนลูกเต่ามะเฟืองเช่นงดใช้แฟลชและแสงไฟทุกชนิดงดส่งเสียงดังเพื่อไม่ให้ลูกเต่าตกใจและหลงทิศทางกันนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะเราก็ได้ติดตามนะคะมาตั้งแต่การปล่อยลงสู่ทะเลในรังที่1ในปีนี้กันนะคะนี่ก็เป็นรังที่3กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในเรื่องราวข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะกับอันดามันวันนี้คัดข่าวมาคุยนะคะอภิสราก็จะขอปิดท้ายกันนะคะด้วยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระนองจากโครงการพัฒนาทักษะสุขภาวะการดำรงชีวิตประชาชนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและครอบครัวกันด้วยนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้ค่ะก็ได้มีโครงการพัฒนาทักษะสุขภาวะและการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากินดีอยู่ดีมีความสุขชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรานะคะก็มีชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระนองนะคะก็มีคณะกรรมการจัดงานผู้ปกครองผู้ดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมอย่างคึกคักทีเดียวนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็มีนะคะมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน50คนนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้เสริมสร้างศักยภาพให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาการสามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะติดตามรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุของสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและสวทระนองนะคะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานสวทระนองหรือวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการและก็ถือโอกาสร่ำลากันนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวรับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10นาฬิกาแล้วก็จะต่อกันด้วยทีมงานของวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะสวัสดีค่ะ

0: มประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
8: เช้าวันนี้นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569บริเวณโถงหน้าห้องจัดประชุมสัมมนาใหญ่อาคารรัฐสภาโดยมีพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานายโอภาสเพชรมุนีเลขานุการประธานรัฐสภานายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีโอกาสนี้ประธานรัฐสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ชาววิสาปทุมมารายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงหน้าหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
0: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมกระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดรองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2569ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: มหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามสุขทิสาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
12: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: เทศบาล การตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
16: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
17: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 90

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

0: พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวดามันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับรวมถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับก็สามารถพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการเล่าข่าวอันดามันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับน้องดิววสุรัตน์วีรสัยผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
2: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานส

รมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อานาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

อาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสรรนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือภาคที่3และชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3

น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยท่าผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

0: วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงแรกของวันนะครับผมก็เปิดหัวด้วยข่าวใหญ่เอาใจพี่น้องเกษตรกรกันก่อนเลยนะครับล่าสุดนะครับทางท่านปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดตากเพื่อลุยตรวจติดตามงานและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรแบบจัดเต็มครับจุดแรกนะครับผมท่านรมช.ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อนะครับอำเภอเมืองตากเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและเร่งรัดการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อความยาว 49.9 กิโลเมตรครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะช่วยส่งน้ำในให้พื้นที่ทำการเกษตรเนี่ยได้สูงถึง 32,000 ไร่นะครับทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งเลยนะครับพร้อมทั้งพบปะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยตรงเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างจริงจังนะครับจากนั้นนะครับได้เดินทางต่อไปยังสหกรณ์การเกษตรบ้านตากมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรพร้อมชูนโยบายครับเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยนะครับผลักดันให้สหกรณ์ยกระดับเนี่ยการทำงานเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรศูนย์กระจายสินค้านะครับผมรวมถึงนะครับสนับสนุนการแปรรูปสินค้า GI และอุดหนุนเงินทุนผ่านกองทุนพัฒนาสหกรณ์ครับซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับตบท้ายด้วยการไปที่อบต.ด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดนะครับซึ่งจะเป็นการติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการเชื่อมโยงการตลาดหอมแขกนะครับผมพร้อมกับรับฟังข้อเรียกร้องจากพื้นที่เพื่อเป็นการนำไปวางแผนนะครับพัฒนาพืชเศรษฐกิจฐานรากของในพื้นที่อบต.ด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดนั่นแหละครับรวมถึงเป็นการนำไปพัฒนาด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจชุมชนชายแดนแบบยั่งยืนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถือเป็นข่าวเปิดฉากช่วงแรกที่ค่อนข้างเข้มข้นและก็น่าติดตามสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามประเด็นร้อนต่อไปกันเลยนะครับก็ข่าวนี้เป็นเรื่องราวของกำลังใจและความห่วงใยนะครับล่าสุดนะครับทางท่านแนนบุญธิดาสมชัยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับพร้อมด้วยท่านบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อเข้าเยี่ยมอาการนะครับผมพร้อมมอบกระเช้าและมอบเงินบำรุงขวัญให้กับน้องฮาปิ๊บหรือเด็กชายฮาปิ๊บหินะนะครับวัย10ขวบ

ครับซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายยิงและคว้างปลายบอมโจมตีจุดตรวจบูเกชามีนะครับที่อำเภอระแงะนั่นแหละครับผมเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้นะครับผมทางด้านแพทย์ผู้ดูแลระบุว่าอาการของน้องฮาปิ๊บนะครับนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับผมซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ได้พูดคุยให้กำลังใจนะครับผมน้องฮาปิ๊บและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนะครับอวยพรให้น้องเนี่ยหายไวๆตั้งใจฝึกเดินและทำกายภาพบำบัดครับเพื่อที่จะได้กลับไปเดินหน้าสารฝันของตัวเองที่อยากจะเป็นผู้รักษาประตูและเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นการส่งผ่านกำลังใจให้กันนะครับผมก็ถามว่าเป็นเรื่องที่จะหิวใจไหมก็หิวใจในเรื่องนึงนะครับแต่ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะครับผมแบบนี้อีกนะครับผมเอาละครับมาขยับมาที่หนึ่งเรื่องกันดีกว่านะครับเป็นเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางด้านชีวภาพของบ้านเรานะครับล่าสุดนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาเปิดเผยข่าวใหญ่นะครับว่าประเทศไทยของเราค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสครับหรือลาวเจียลีฟโนสแปดนะครับผมเป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยพบบริเวณพื้นที่ป่านธนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับผมซึ่งท่านนิกรศิระโรจนานนท์นะครับอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยได้รายงานว่าการค้นพบนี้เป็นผลงานของทีมวิจัยจากสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ที่ลงพื้นที่สำรวจมาตั้งแต่ต้นปี2568ครับภายใต้ทุนสนับสนุนจากสกสวจากเดิมเนี่ยที่มีรายงานว่าค้างคาวสายพันธุ์นี้นะครับพบได้แค่ประเทศลาวเท่านั้นครับก็ได้มาพบที่ประเทศไทยแล้วนะครับโดยทางด้านท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการค้นพบครั้งนี้นะครับเป็นดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากๆถึงแม้ค้างคาวชนิดนี้นะครับจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แต่การพบสายพันธุ์ใหม่ในไทยแบบนี้ยืนยันได้เลยว่าผืนป่าบ้านเรายังมีศักยภาพทางวิชาการและธรรมชาติที่รอการค้นพบอีกมากครับซึ่งหลังจากนี้นะครับกรมป่าไม้จะยกระดับการดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีมากๆที่ตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ของป่าเมืองไทยได้แบบน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากน้องค้างคาวฮิปโปเซอร์ไดขออภัยครับค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสนะครับหรือลาวเชียนลีฟโนสแบดนะครับผมก็ฝากน้องเอาไว้ด้วยนะครับใครเห็นนะครับผมก็อย่าทำลายน้องนะครับให้น้องได้ใช้ชีวิตในธรรมชาติต่อไปนั่นแหละครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับจบไปแล้วกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาเจอในช่วงของข่าวใต้รายวันกันครับพัก

ก้าวก้มพักคมหัดสุพิพัฒน์ฉัตรเหลิมชนอาเสียนระพาดดลอดิเรกวโรดมเมตตาประชาราชธนุชาติกะเสมสมดังฝนชะโลมพรมดุจะทานชะโลทอนปวงชนประสบสุขนิระทุกข์สะโมสรบำเพ็ญคุณากรหิตะเพื่อผดุงไทยกอบเกียรติติคุณก้องยะสะสองพิสิทธิ์ใสเอกองค์พระทรงชัยสุสวัสดิ์จะรัดเชิญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

0: ดุจดังเลิกเบิกฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ล่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเราปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยก้าวด้วยขมอมขอเดชะข้าพระเจ้านายธนงศักดิ์เที่ยงสุทธิสกุลอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค8คณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการในศาลแรงงานภาค8
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

28กรกฎาคมมหาฤกษ์ที่วาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรณ์บวรชัยเจ้าประไทยสยามรัฐแห่งฉัตรทองผดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราชผดุงศาสตร์ผดุงใจไทยทั้งผ่องผดุงกิจวิสิทธิธรรมตามคันลองชนแท้ซองเทิดท้ายในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดินิรติสัยเป็นชัดชัยมหาสวรรค์อันผ่องสีถลิงถวัลย์ทะธรรมรงวงจักรีปินธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในเพิ่มศักดิ์สายสีทองประธานศาลอุทธรณ์ภาค8พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ภาค8

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธศิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

0: วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับที่ข่าวแรกของจังหวัดภูเก็ตครับเมื่อวานนี้นะครับ26กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้นำคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับช่วงเช้านะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมได้นำส่วนราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับจากนั้นนะครับได้เข้าเยี่ยมชมบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งจะเป็นบูธที่ชูแนวคิดเรื่องของภูเก็ต City of Gastronomy นะครับก็จะเป็นการนำผลิตภัณฑ์เด่นไปอวดสายตาชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวกลางกรุงเทพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบปลากระโปะไข่มุกพริมมาเพิร์ลนะครับบ้าบ่าภูเก็ตครับเคียงเฉาก๊วยและครัวทะเลซีฟู้ดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสินค้าสะท้อนเสน่ห์เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกอย่างแท้จริงเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมภูเก็ตเนี่ยพยายามจะโชว์แนวคิดในเรื่องของภูเก็ต City of Gastronomy นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่านอกจากนี้แล้วในช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับยังมีการแสดงพิเศษจากศิลปินเยาวชนคนเก่งที่จะเป็นใครไม่ได้เลยที่มาจากภูเก็ตนอกจากน้องเนเน่รอยัลนะครับผมซึ่งก็ได้คอลแลบ X กับโอโซนนะครับมาร่วมสร้างสีสันบนเวทีอีกด้วยนะครับน้องเนเน่ก็นี่แหละครับผมเยาวชนคนไทยสุดแสนจะเก่งนะครับผมเป็นชาวภูเก็ตนะครับก็ใครที่ติดตามน้องอยู่ก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้น้องด้วยนะครับถ้าน้องได้ไปแข่งขันต่อในอเมริกาก็สทาเลนนะครับผมเอาละครับใครที่อยู่กรุงเทพนะครับหรือมีญาติมิตรอยู่ทางนั้นก็งานนี้เนี่ยจัดยาวไปถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับผมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับก็ไปแวะไปอุดหนุนนะครับผมก็ของดีเมืองภูเก็ตนะครับไปดูกันได้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับเอาละครับขยับมาที่อีกข่าวหนึ่งนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจริงๆแล้วนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับ26กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับผมท่านชนรินทร์นะครับผมผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับทำการสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับตำรวจกอรมน.และจัดหางานจังหวัดนะครับลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกที่สถานประกอบการชาบัตเฮาส์นะครับในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทูนั่นเองนะครับจากการเข้าตรวจสอบเบื้องต้นอาคารแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้เป็นภัตตาคารและสโมสรนะครับมีใบอนุญาตขายสุราประเภท2นะครับและมีการใช้พื้นที่ดาดฟ้าห้องจัดเลี้ยงรวมถึงพื้นที่ประกอบศาสนพิธีของศาสนายูดายหรือยิวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระบุชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญไทยนะครับให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายไทยไม่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่นะครับผมได้พบกับกล่องรับบริจาคภายในอาคารแม้ทางผู้ดูแลจะชี้แจงว่านำเงินไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับทางจังหวัดนะครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเข้าข่ายต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรียรัยพุทธศักราช2487หรือไม่นะครับนอกจากนี้นะครับในประเด็นเรื่องการถือครองที่ดินและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนะครับทางจังหวัดภูเก็ตนะครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีอำนาจลุยตรวจเชิงรุกทันทีหากพบพยานหลักฐานการใช้บุคคลถือหุ้นแทนหรือนอมินีนะครับรวมถึงการทำผิดกฎหมายอื่นๆจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดนะครับโดยย้ำชัดว่าการเข้าตรวจครั้งนี้เป็นการสร้างมาตรฐานความเท่าเทียมและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนั่นเอง ะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงนะครับผมในจังหวัดภูเก็ตเองนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งปฏิบัติการจัดระเบียบและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายในพื้นจังหวัดภูเก็ตกันต่อเลยนะครับผมต่อเนื่องกันเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปอีกนิดนึงเป็นวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมท่านชนรินทร์เกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ท่านรมดอนหะยีอาแวนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับส่งสนธิกำลังร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนำโดยท่านอดุลระลึกมูลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าพร้อมเจ้าพนักงานตรวจเรือนะครับลงพื้นที่กวาดล้างและจัดระเบียบผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีในพื้นที่แบบเข้มงวดกันเลยทีเดียวนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเน้นในการตรวจเข้มเจ็ตสกีที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับผู้ประกอบการที่แอบอ้างเปิดบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยรวมถึงการขยายผลตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการนะครับเพื่อลุยปราบปรามกลุ่มธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือกลุ่มนอมินีครับที่เข้ามาแอบแฝงทำธุรกิจท่องเที่ยวโดยฝ่าฝืนกฎหมายนะครับจากการปูพรมตรวจตราตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยแล้วเจ้าที่พบบนชายหาดมีผู้กระทำผิดจำนวน8รายนะครับซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจังหวัดภูเก็ตก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าจะยังคงเดินหน้าเอ็กซเรย์พื้นที่ดำเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนะครับคุ้มครองผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยโปร่งใสให้กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของภูเก็ตต่อไปนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับเดี๋ยวเราขยับมาที่จังหวัดพังงาบ้านใกล้เรือนเคียงกันบ้างนะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมภูผานะครับผมจังหวัดพังงาที่สถานการณ์จังหวัดพังงานะครับท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปกช.นะครับผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือทั้งสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยนะครับประจำปีพุทธศักราช2569ครับโดยได้มีท่านอันสิทธิ์นะครับผมสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประเมินแนวโน้มสภาพอากาศนะครับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยและวางแนวทางขออภัยครับและวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันแบบทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดพังงาทางจังหวัดยังคงสั่งการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและจุดเสี่ยงภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะเป็นการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลจากทุกหน่วยงานให้เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดครับเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่เป็นการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับผมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆของจังหวัดพังงาเองนะครับผมก็ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้อยู่อาศัยนะครับผมที่อยู่ในจังหวัดพังงาก็สบายใจได้นะครับสบายใจแต่อย่าประมาทนะครับผมเอาละครับแวะมาดูที่กระบี่กันบ้างนะครับเป็นเรื่องของข่าวใหญ่นะครับซึ่งก็ใหญ่จริงๆนั่นแหละครับผมก็ต้องบอกว่าฝ่ายปกครองนะครับเอาจริงเลยนะครับผมมีการลุยล้างบางโรงแรมเถื่อนและนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่นั่นเองนะครับย้อนกันกลับไปนะครับผมช่วงเย็นวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านพลพีนะครับสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังร่วมกับท่านอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการโรงแรมในตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นะครับแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าซึ่งจากการสุ่มตรวจโรงแรมต้องสงสัย2แห่งนะครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยปรากฏว่าพบบริเวณแรกเป็นพูลล่ารูเบื้องต้นนะครับคาดว่าอาจจะไม่มีเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่แรกเลยแต่กลับมีการเปิดขายห้องพักในระบบออนไลน์นะครับส่วนแห่งที่2เนี่ยขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารที่พักอาศัยแต่ถูกดัดแปลงมาทำเป็นโรงแรมและขายผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเดียวกันครับซึ่งทั้ง2แห่งนะครับเข้าข่ายประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมดังนั้นนะครับรมช.มหาดไทยได้เน้นย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้ทำลายธุรกิจหรือรังแกใครแต่มาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเรื่องระบบบันไดหนีไฟและอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับ และที่สำคัญเลยคือต้องปกป้องผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากคนที่แอบเปิดโดยไม่เสียภาษีและไม่มีต้นทุนความปลอดภัยครับนอกจากนี้นะครับยังพบข้อมูลเชื่อมโยงว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มนอมินีโดยทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลเอ็กซเรย์ตรวจสอบเข้มข้นนะครับแบบนี้ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยที่ทำผิดกฎหมายนะครับต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอนนะครับผมนี่แหละครับจังหวัดกระบี่ของเรานะครับไม่น้อยหน้าเลยนะครับผมพยายามผลักดันเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็คืนสิทธิทำกินต่างๆให้คนไทยนะครับไม่ให้ชาวต่างชาติผู้กระทำผิดกฎหมายเข้ามาเบียดเบียนช่องทางทำมากินของคนไทยนะครับสุดท้ายครับผมมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับมีข่าวสารการสร้างโอกาสและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่นนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดระนองนะครับรวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นอาสาพัฒนานะครับหรืออสพ.รุ่นที่78นะครับที่สนามสอบวิทยาลัยชุมชนระนองนะครับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยเนี่ยได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้าสอบทุกคนเลยนะครับให้ทำข้อสอบอย่างเต็มที่มีสติและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองนะครับพร้อมกับเน้นย้ำว่ากระบวนการคัดเลือกครั้งนี้จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมและเสมอภาคที่สุดครับเพื่อให้ได้คนเก่งคนดีที่มีจิตอาสาเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนนะครับสำหรับโครงการอาสาพัฒนารุ่นที่78นี้นะครับจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาชุมชนเพื่อคัดเลือกบุคลากรลงพื้นที่นะครับไปทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะครับและขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งโดยที่ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในครั้งนี้นะครับจะได้เข้าสู่รอบสัมภาษณ์และเข้ารับการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริงเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อร่วมพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไปครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมของแสงใหม่นะครับในวงการท้องถิ่นนะครับของวงการอาสาพัฒนาอสพ.รุ่นที่78นะครับผมก็เราก็ขออนุญาตเอาใจช่วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมสิ่งใดที่เราได้อ่านมาได้จัดเตรียมมาอย่างดีก็ขอให้ประสิทธิผลในเร็วๆนี้นะครับเอาละครับก็หมดไปแล้วนะครับกับข่าวสารในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับก็ขออนุญาตนะครับผมใกล้จะหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้แล้วนะครับผมท่านทุกท่านนะครับสามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุรัตน์วีระสายนะครับหรือน้องดิววสุแล้วก็พี่ชริยานะครับหรือพี่วานนะครับนายช่างไฟฟ้าเทคนิคนะครับผมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกศกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิธประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อานาราชน้อมเทิดทูลพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกิดสากลกษัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธศิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

พระราชาวัชรเกล้าเจ้าสยามอกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันดร์เทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือภาคที่3และชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3

น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยท่าผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้ซ้องเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษพร้อมยืนยันการเจรจายังเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิด
7: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสจนมีผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และหลังจากนี้ต้องประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำสำหรับข้อเสนอให้ยกระดับการใช้กฎหมายพิเศษเช่นกฎอัยการศึกเห็นว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษและสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติที่จะต้องปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการตอบโต้กระบวนการพูดคุยสันติสุขนั้นยอมรับว่าอาจส่งผลให้การเจรจามีความยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังยืนยันว่าการเจรจาเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามผู้กระทำผิดนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะทราบผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิ์ประชาชน
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นการคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการสวมสิทธิ์เพื่อเบิกจ่ายเท็จจริงหรือไม่ ซึ่งจะทราบผลการสอบสวนภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิรักษาของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซีเรียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดแก่ซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ซีเรียอยู่ภายใต้การปกครองของอดีตประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดที่ถูกโค่นอำนาจเมื่อเดือนธันวาคมปี2567เพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของซีเรียพร้อมกันนี้เลขาธิการ UN ยังขอให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลซีเรียในการฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า13ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกูเตเรสเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียระหว่างวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่เลขาธิการ UN เดินทางเยือนประเทศซีเรียอย่างเป็นทางการน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภู

0: บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพบูลย์อานาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมาไก่กามู
1: ดีไหมได้หนูกุ้ง
0: จับจับลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะท่ามกลางบรรยากาศที่มีแดดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเมฆมากนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะมาบอกกล่าวเล่าข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะมาติดตามกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะซึ่งในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนถึงพี่น้องประชาชนและชาวทะเลกันด้วยนะคะในส่วนของคลื่นลมแรงค่ะมาดูในส่วนของการสร้างบุญครั้งใหญ่ด้วยการให้โลหิตนะคะกับสภากาชาติไทยค่ะในวันพระใหญ่2วันนะคะก็เราในฐานะพุทธศาสนิกชนนะคะก็ร่วมกันทำความดีในเรื่องของวันเทศกาลวันพระใหญ่ทั้ง2วันกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะอันนี้คือไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าทางภาคใต้ของเรานะคะก็ถือว่ามีมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นั่นก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ถือเป็นความภาคภูมิใจที่เราพี่น้องชาวคนใต้นะคะที่ต่างภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้รับจากชาวโลกนะคะ

0: ได้จัดขึ้นให้กับน้องๆหนูๆได้เข้าชมสัตว์ป่าในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังข่าวสารเหล่านี้กันค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะในการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมนะคะพัดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งในบริเวณในช่วงนี้ค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะของเราก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็มีฝนตกหนักมากแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงาค่ะมาดูในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะ2วันพระใหญ่ค่ะรวมใจชาวพุทธสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้โลหิตค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะก็ขอเชิญชวนพุทธชาวพุทธร่วมสืบสานพระพุทธศาสนานะคะสร้างบุญด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาค่ะเป็นมหากุศลนะคะระหว่างวันที่29ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและก็ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ทั้ง7แห่งนะคะแล้วก็ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งแล้วก็รวมไปถึงโรงพยาบาลบริการสาขาที่รับบริจาคโลหิตทั่วประเทศค่ะในวันอาสาฬหบูชานะคะก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ค่ะก็ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน3ประการค่ะอย่างแรกคือเกิดพระธรรมคำสอนขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนะคะเกิดพระอริยสงฆ์นะคะสาวกองค์แรกแล้วก็เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ3องค์นะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขณะที่วันเข้าพรรษานะคะก็จะตรงกับวันแรม1ค่ําเดือน8นะคะแล้วก็เป็นวันที่พระภิกษุนะคะเริ่มในส่วนของการอธิษฐานอยู่ประจําวัดนะคะหรือที่ใดที่1หรือว่าจําพรรษานั่นเองค่ะตลอดระยะเวลา3เดือนนะคะตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้นะคะโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นทั้งนี้ค่ะในช่วงวันเทศกาลงานบุญใหญ่ทั้ง2วันนี้นะคะพุทธศาสนิกชนค่ะนิยมร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลนะคะด้วยการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานค่ะเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนานะคะพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานนะคะงดเว้นในเรื่องของการทำบาปนะคะลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงนะคะเพื่อที่จะสร้างบุญบารมีแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะก็ได้จัดกิจกรรมจัดโครงการสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้โลหิตนะคะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาเป็นมหากุศลนะคะระหว่างวันที่30ขออภัยค่ะคุณผู้ฟังระหว่างวันที่29ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะเพื่อที่จะเชิญชวนให้ชาวพุทธนะคะร่วมสืบสารพระพุทธศาสนานะคะทำความดีด้วยการให้โลหิตเป็นบุญกุศลให้กับผู้ที่และก็เป็นทานอุปบารมีนะคะและก็เป็นการเสียสละโลหิตในร่างกายของตนนะคะด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าสถานที่ทางสภากาชาดไทยได้ออกหน่วยรับบริการและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันสร้างความดีนะคะ นอกจากนี้ค่ะมาดูในส่วนของความภาคภูมิใจของชาวใต้ของเราด้วยเพราะว่าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้ประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกของไทยนะคะลำดับที่9แล้วก็เป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเราด้วยค่ะเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะซึ่งมีมติเห็นชอบให้วัดพระศรีขออภัยค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของไทยเราด้วยนะคะอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะคะที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยของเราทั่วประเทศนะคะโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็มีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลด้วยนะคะเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อด้านจิตวิญญาณด้วยค่ะก็มีองค์ประกอบสำคัญที่แสดงให้ถึงการมีอิทธิพลทางด้านศาสนาและก็ศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียพื้นสมุทรมายาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและก็วิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดอย่างต่อเนื่องกันด้วยผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมและก็ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์จึงได้รับการยกย่องนะคะการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลค่ะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกก็จัดว่าเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและก็สร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติและก็ยังเพิ่มในเรื่องของการส่งเสริมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะก็จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนค่ะโดยเน้นย้ำการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานและก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรนะคะห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์พันธสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชกันด้วยค่ะผ่านสื่อการจัดแสดงที่ทันสมัยแล้วก็สวยงามเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์เสมือนได้เดินชมเรื่องราวภายในวัดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะร่วมภาคภูมิใจแล้วก็เยี่ยมชมนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาประจำปี2569ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยเราให้คงสืบต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวของวัดพระศรีมหาธาตุวัดขออภัยค่ะของวัดพระธาตุของเรานะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะต่อไปมาดูในเรื่องของความคืบหน้ากรณีร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้สคบค่ะเร่งติดตามและก็ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งอย่างเต็มที่พร้อมที่จะลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามในส่วนของเรื่องนี้ด้วยค่ะขณะนี้ค่ะก็มีผู้เสียหายยื่นเรื่องร้องเรียนกับสคบแล้วประมาณ683รายค่ะโดยมี234รายที่เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีคำร้องที่ทยอยเข้ามากันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับคดีที่เอกสารครบถ้วนทางสคบนะคะก็จะส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการธุรกิจแล้วส่วนรายที่ยังอยู่ในการตรวจสอบระหว่างการตรวจสอบนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะกำลังเร่งรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานเพื่อให้สามารถดำเนินคดีได้อย่างรอบคอบและก็เป็นธรรมและที่สำคัญค่ะหากมีคดีเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายค่ะสคบก็จะพร้อมที่จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องเองนะคะผู้ที่ได้รับความเสียหายกรณีเตรียมสามารถเตรียมเอกสารอย่างเช่น สัญญาเช่าซื้อหลักฐานการชำระเงินและก็ประวัติการซ่อมแล้วติดต่อขอคำปรึกษาหรือยื่นเรื่องได้ที่สายด่วน1160นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ของสคบหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยค่ะทั้งนี้นะคะทางรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนนะคะได้รับความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุดค่ะคุณผู้ฟังค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังเรื่องราวข่าวสารกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่ยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ระจบไปแล้วนะคะบทเพลงที่ขอกันมาจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่แน่ใจว่าน้องน้ำฝนเปิดให้ถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้องน้ำฝนค้นหาแล้วนะคะไม่เจอคำที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะก็จัดไปเพลงนี้ละกันค่ะทดแทนกันได้นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะมาดูในส่วนของข่าวสารเรื่องราวกันต่อค่ะจะเป็นในเรื่องราวของกฟผ.ค่ะกฟผ.ค่ะคว้า2รางวัลเอเชียแต่ฟิสิกส์นะคะตอกย้ำมาตรฐานองค์กรคุณค่าแล้วก็สร้างในเรื่องของคุณค่าต่อสังคมเป็นปีที่2อย่างต่อเนื่องค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะได้รับรางวัลสำคัญจากเวทีเอเชียแปซิฟิกนะคะEnterprise Award นะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นปีที่2แล้วนะคะสะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลค่ะการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมค่ะโดยกฟผ.นะคะก็ได้รับรางวัล Corporate Excellence Award นะคะซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์การดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีค่ะและก็สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขณะที่รางวัล Inspiration นะคะก็ Inspiration Award นะคะคุณผู้ฟัง ก็เป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ที่มีขออภัยค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนะคะแล้วก็สร้างสังคมให้แก่เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมค่ะความสำเร็จดังกล่าวนะคะสะท้อนบทบาทของกฟผ.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศนะคะที่มุ่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและก็ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและก็สังคมอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงการผลักดันนวัตกรรมและก็พลังงานสะอาดเพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมายและก็พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศค่ะสำหรับเวทีนะคะเอเชียPacific Enterprise Award นะคะที่จัดขึ้นโดย Enterprise Asia นะคะองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำของภูมิภาคเอเชียค่ะเพื่อยกย่ององค์กรผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการแล้วก็ความยั่งยืนรวมถึงการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมในระดับภูมิภาคค่ะการได้รับรางวัลต่อเนื่อง2ปีนี้นะคะนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันที่จะสร้างความมั่นคงนะที่หน่วยงานแล้วก็สังคมมีต่อกฟผ.ค่ะในการดำเนินภารกิจด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศและก็ภูมิภาคต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของข่าวสารที่จะมาแจ้งเตือนภัยผู้ปกครองนะคะในส่วนของยาเสพติดรูปแบบใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นในส่วนของสแตมเมาค่ะซึ่งมีลวดลายการ์ตูนน่ารักและก็เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะก็ฝากผู้ปกครองคุณครูนะคะเยาวชนก็ควรที่จะเฝ้าระวังนะคะซึ่งสารเสพติดประเภทนี้นะคะเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่1ค่ะองค์ฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงค่ะสเต็มเมาคืออะไรนะคะ LSD นะคะมักถูกหยดลงบนกระดาษซับน้ำค่ะแล้วก็ตัดเป็นแผ่นเล็กๆนะคะคล้ายสเต็มพร้อมพิมพ์ลวดลายการ์ตูนหรือว่ามีสีสันสดใสค่ะอาจจะทำให้เด็กและเยาวชนเข้าใจผิดว่าเป็นสติกเกอร์ของเล่นหรือเปล่าหรือว่าของสะสมหรือเปล่าค่ะอันตรายเมื่อเสพนะคะอย่างแรกเลยก็คือทำใหประสาทหลอนค่ะเห็นภาพหรือว่าได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงค่ะถัดมานะคะก็จะได้รับการรับรู้ผิดเพี้ยนค่ะขาดการควบคุมตนเองนะคะแล้วก็มีภาวะในส่วนของความวิตกกังวลค่ะหวาดระแวงตื่นตระหนกอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็เสี่ยงทำร้ายร่างกายตนเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะแล้วก็เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวด้วยนะคะในส่วนของผู้ปกครองนะคะเฝ้าระวังในเรื่องของการให้ความรู้กับเด็กในเกี่ยวกับยาเสพติดรูปแบบใหม่นี้ด้วยนะคะสอนให้เขาได้ไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะหากพบกระดาษหรือแผ่นการ์ตูนที่ไม่ทราบแหล่งที่มาก็อย่าเอามือไปสัมผัสหรือว่าไปลองใช้นะคะแล้วก็มันสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานนะคะแล้วก็เปิดใจคุยกันอย่างสม่ำเสมอค่ะทางสปทางปปส.นะคะก็ได้เตือนปัจจุบันค่ะขบวนการค้ายาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดเด็กและเยาวชนมากขึ้นค่ะโดยใช้ลวดลายการ์ตูนแล้วก็มีสีสันสดใสนะคะเพื่ออำพรางยาเสพติดแล้วก็ แล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการตรวจสอบนะคะฉะนั้นค่ะขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณครูแล้วก็รวมไปถึงสถานศึกษานะคะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ความรู้แล้วก็เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เด็กๆและเยาวชนของเรานะคะตกเป็นเหยื่อยาเสพติดในรูปแบบใหม่ค่ะถ้าหากเจอเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะสามารถโทรแจ้งสายด่วนปปส1386นะคะที่เพิ่งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยในเรื่องของยาเสพติดรูปแบบใหม่นะคะก็ระมัดระวังในส่วนของบุตรหลานของท่านด้วยนะคะสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะในช่วงวันที่28-30กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังที่กำลังวางแผนว่าจะพาบุตรหลานของท่านไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนแล้วก็ยังหาที่ที่ยังจะไปเที่ยวพักผ่อนกันไม่ได้นะคะที่นี่เลยค่ะสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาค่ะทางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงานะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนในครอบครัวนะคะมาใช้เวลาสุดพิเศษกันค่ะที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นค่ะมาเรียนรู้ในส่วนของสัตว์ป่าหายากนะคะเรียนรู้สิ่งที่นอกเหนือจากห้องเรียนนะคะตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์ป่านานาชนิดที่รอต้อนรับน้องๆอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าเล็กคูนตัวน้อยนะคะน้องน่ารักมากนะคะน้องน้ำฝนเห็นภาพมาแล้วนะคะเลี้ยงผาค่ะนกเงือกแล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดนะคะมากมายค่ะในนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้ความรู้นะคะแล้วก็พาชมสัตว์ป่าต่างๆนะคะแล้วก็ระหว่างทางก็อาจจะมีการถามคำตอบพูดคุยสักถามนะคะแล้วก็จะมีของรางวัลแจกให้ด้วยนะคะและก็มีในส่วนของน้ำดื่มแล้วก็ขนมแจกน้องๆด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะกิจกรรมและที่สำคัญนะคะกิจกรรมนี้ค่ะเข้าชมฟรีค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งมาฝากนะคะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของผู้ปกครองกันด้วยนะคะท่านสามารถเตรียมอุปกรณ์ปิกนิกไปทำกิจกรรมกับบุตรหลานของท่านได้ที่ทางศูนย์ได้เลยค่ะเนื่องจากทางศูนย์นะคะมีพื้นที่กว้างนะคะสามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากกว่า500คนค่ะทั้งนี้ค่ะแล้วก็ในระหว่างที่รอบุตรหลานรับความรู้อยู่นั้นผู้ปกครองก็สามารถนำเข้ากล่องไปรับประทานแล้วก็พักผ่อนถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวในบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอฝากในเรื่องของความสะอาดกันไว้ด้วยนะคะนำอะไรไปทานก็เก็บขยะกลับบ้านมาด้วยหรือว่าทิ้งให้ลงถังขยะที่ทางศูนย์ที่ทางสถานีได้เตรียมเอาไว้ให้นะคะก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกหนึ่งอย่างในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็ทำให้ลูกๆหลานๆนะคะก็ได้รับความรู้ในเรื่องของสัตว์ป่ากันไปด้วยนะคะสิ่งใดที่เขาอาจจะยังไม่พบเห็นในชีวิตประจำวันก็อาจจะเสริมความรู้ตรงนี้ให้กับเขาได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะในวันที่28-30กรกฎาคมนี้ค่ะ3วันเต็มๆนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้กับน้องๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็พื้นที่จังหวัดพังงาไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำฝนก็อาจจะพูดติดๆขัดๆนะคะเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของลำคอนะคะก็ขออภัยคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็รับชมทาง Facebook Live สทพังงาเรดิโอนะคะแล้วก็ขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะน้องน้ำฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่น เมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาการขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นอิหร่านขู่ตอบโต้กรณีที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงณอาคารรัฐสภาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
3: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยความวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาถาวรของประเทศพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆล้วนสร้างความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสืบไป
2: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบอาทิลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาถนนสามเสนถนนทหารลานประชาชนลานประชาธิปไตยบริเวณบ่อบัวและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงพลังจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายประเสริฐจันทระรวมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
4: สมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ที่กระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมปีนี้เน้นให้ชาวพุทธได้เปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน90วันของการเข้าพรรษาผ่านการรักษาศีล5การสวดมนต์เจริญสมาธิและการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการงดลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นโดยส่วนการจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาไปยังพระอารามหลวง10แห่งส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม1คน1ความดีเชิญชวนประชาชนตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละ1เรื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอร่างกฎหมายหลายฉบับให้พิจารณาได้แก่ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ7ต่อไปและร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเสนอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมในช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2570ปริตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวง3ฉบับควบคุมแบตเตอรี่และ power bank ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวง3ฉบับกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนออกสู่ตลาดเนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมักพบข่าวแบตเตอรี่ระเบิดเกิดไฟไหม้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงต้องทบทวนมาตรฐานให้อิงกับมาตรฐานสากลของ IEC 62133โดยแยกมาตรฐานออกเป็น2ประเภทคือมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบนิกเกิลและมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบลิเธียมพร้อมปรับปรุงมาตรฐาน power bank ที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับระดับนานาชาติซึ่งหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคาดว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
7: ครับก็จะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องความเข้มงวดด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการคายประจุ ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนอุณหภูมิสูงการชาร์จซ้ำๆรวมถึงต้องแสดงข้อมูลแล้วก็มีคำเตือนให้กับผู้ใช้อย่างชัดเจนนะครับผู้บริโภคทั้งหลายจะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วหน้ากัน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนมีมาตรการจะให้โอกาสผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตการนำเข้าและการขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ส่วนผู้ที่ถือใบอนุญาตเดิมสามารถยื่นขอขยายเวลาได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน1 ปีนับตั้งแต่วันที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังว่าการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้จะไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยแต่ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาผลิตภัณฑ์ด้อยมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกนันทิกากิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวง9 ตำแหน่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงภายในกระทรวงว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพีรพัฒน์จันทรศรีวงศ์ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนั้นมีระเบียบของกพ.กำหนดไว้ว่าปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องหารือร่วมกับปลัดคนปัจจุบันซึ่งทั้งสองคนได้มีการประชุมหารือกันเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบโดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการทำงานและความรู้ความสามารถเป็นหลักซึ่งในครั้งนี้มีทั้งหมด9 ตำแหน่งที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคยืนยันเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความคิดเห็นขัดแย้ง
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน6 ตำแหน่งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนอย่างรอบคอบเนื่องจากตรวจพบว่ามีผู้ได้รับเสนอชื่อ1 รายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงต้องนำเรื่องกลับมาตรวจสอบใหม่ก่อนดำเนินการต่อพร้อมยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ความเห็นที่ไม่ตรงกันกับนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แต่เป็นเพียงประเด็นด้านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเท่านั้นด้วยหากตรวจสอบแล้วเสร็จจะดำเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป
8: ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ข่าวที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ท่านรองนายกเห็นต่างนะครับไม่ใช่นะครับเพียงแต่เป็นเรื่องของมีท่านนึงเนี่ยเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จเราก็จะดำเนินการเรื่องศึกษาธิการภาคเรื่องอะไรต่างต้องเรียนว่าภารกิจหน้าที่เนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกับใคร
6: สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการได้แก่ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจะนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางยุบหน่วยงานราชการที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งการดำเนินการต้องใช้เวลาน
9: ายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้โดยจะประเดิมหน่วยงานสถาบันบริหารจัดการที่ดินองค์กรมหาชนเป็นหน่วยงานแรกรวมถึงสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองหรือปยป.โดยระบุว่ายังไม่ได้มีการยุบหน่วยงานใดเพียงอยู่ระหว่างการศึกษานอกจากนี้ปยป.และธนาคารที่ดินยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนนั้นขอให้ไปสอบถามกับทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำหรับการพิจารณายุบหน่วยงานบางส่วนจะกระทบกับบรรดาข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่นายประกรณ์ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบซึ่งต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนโดยอาจเตรียมแนวทาง 2-3 ทางเลือกเช่นการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลานานกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: ส่วนกรณีรัฐบาลมีนโยบายแยกกระทรวงการท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.หากแล้วเสร็จจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการเปิดประชุมครั้งหน้าที่จะพิจารณาในวาระที่1 2และ3เพื่อส่งไปยังวุฒิสภาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรู้ผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิ์ประชาชน
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ส.ต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการสวมสิทธิ์เพื่อเบิกจ่ายเท็จหรือไม่ซึ่งจะทราบผลตรวจสอบภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
11: อันดับแรกนะครับหากประชาชนมองเห็นว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแจ้งมาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้ก็จะทำการลบทางหน้าบ้านให้แต่ในทางหลังบ้านข้อมูลไม่ได้ลบนะครับข้อมูลยังสามารถนำไปสืบสวนได้ว่าหน่วยให้บริการใดเป็นหน่วยให้บริการที่บันทึกข้อมูลเข้ามาและจะนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็สอบสวนต่อไปว่าเกิดจากเหตุใด
10: ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลังส่งตัวย้ายโรงพยาบาลตามสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้โดยเน้นย้ำว่าการย้ายผู้ป่วยต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและโรงพยาบาลปลายทางต้องมีความพร้อมในการรักษาอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สมาคมทีวีดิจิทัลยื่นหนังสือกสทช.หวั่นมติวาระสำคัญส่อขัดกฎหมายเนื่องจากยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธาน
12: นายอดิศักดิ์ลิมปลุ่งพัฒนกิจกรรมการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยเขายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แสดงความกังวลว่าการประชุมและลงมติในวาระสำคัญช่วงที่ยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.อาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งต่อความชอบด้วยกฎหมายของมติในภายหลังขณะที่วันนี้กสทช.มีการประชุมวาระสำคัญหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้แก่ดิจิตอลทีวีรถแมพและ National Streaming Platform หรือ NSP ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์ไทยในระยะต่อไปทั้งนี้เมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการกสทช.บางส่วนพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับสถานะที่ไม่แน่นอนของประธานกสทช.ต่อมากรรมการกสทช.3รายตัดสินใจ walk out ออกจากสถานที่การประชุมทันทีทำให้องค์ประชุมไม่ครบและไม่สามารถประชุมต่อได้เพราะนี้ในเวลาต่อมาศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรเปิดเผยว่ากรรมการกสทช.ได้เขียนใบลาประชุมตั้งแต่แรกแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการ walk out นันทภาแสนตุ้มรายงาน
13: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่อำเภอจะแนะเชิญตัวบุคคลเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
14: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการกำลังเข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านน้ำหอมหมู่ที่7ตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและติดตามผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายอาฮามะสงวนนามสกุลซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรจะแนะก่อนใช้อำนาจควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกพร้อมดำเนินการตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ

0: ภัยฐานปฏิบัติการชายแดนภาคใต้ทุกแห่งป้องกันไม่ให้รถยนต์สามารถพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได
1: ้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการด่วนจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยทุกหน่วยทุกระดับลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการทุกแห่งอย่างจริงจังตามข้อสั่งการดังกล่าวหน่วยงานความมั่นคงต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยด่วนภายใต้แนวทางสำคัญดังนี้หน่วยที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางต้องจัดให้มีจุดตรวจสอบและสังเกตการที่ชัดเจนพร้อมตั้งตาข่ายป้องกันให้มีความสูงและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานให้จัดทำแนวป้องกันด้วยท่อปูนและแผงกั้นความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์สามารถเข้ามาจอดหรือพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได้กำลังพลภายในฐานต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ยามรักษาการหอสูงต้องมีความแข็งแรงสามารถตอบโต้ได้จริงพร้อมคุมเข้มระบบคัดกรองบุคคลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่ฐานโดยไม่มีระบบตรวจสอบทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงได้สั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ตำบลทานโตตำบลบ้านแหลและตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลารวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่อัมรันแมฮะสวทยลารายงาน
0: ขณะที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยอมรับว่าเหตุดังกล่าวอาจกระทบการพูดคุยสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสโดยขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้เชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ส่วนการยกระดับการใช้กฎหมายสูงสุดในพื้นที่อย่างกฎอัยการศึกมองว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นการตอบโต้การเดินหน้าเจรจาหรือไม่นั้นมองว่าอาจมีส่วนที่ทำให้การเจรจายุ่งยากขึ้นเพราะมีทั้งผู้ต้องการและไม่ต้องการให้เกิดการเจรจาซึ่งรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเดินหน้าอย่างไรโดยยืนยันว่าการเจรจาเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้และต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดแต่ยังไม่อยากให้ตัดประเด็นปัญหาอื่นเช่นปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งอาจมีส่วนที่ไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในพื้นที่สงบเรียบร้อยจึงต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกมิติกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วทำให้อิทธิพลของลมมรสุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณพังงากระบี่ระนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดจะถูกพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปะทะจนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเช่นกันจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี
3: ้ตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกคือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่หย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกองตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นน่ะพายุกำลังแรงและพายุในทะเลลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากก็จะแรง

0: ับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
1: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าหลังวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะกลับมาเกิดสภาวะฝนตกน้อยลงอีกครั้งประมาณ 4-5 วันส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดท้องฟ้าใสลมแรงแต่ไม่มีเมฆแสงแดดแรงและอุณหภูมิสูงแต่อาจมีปัจจัยประกอบจากพายุเข้ามาแม้จะไม่ได้เข้ามาไทยโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุจะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นคาดการประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาบริเวณภาคเหนือตอนบนอาจทำให้ฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งติยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าในวันพรุ่งนี้ถึง1สิงหาคม2569เวลาประมาณ 18:00 นถึง 21:00 นจะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งและเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรปภ.จึงได้ประสานแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้ปภ.ได้กำชับให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมแม่น้ำคลองอาทิเขื่อนก่อสร้างแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือหากประชาชนประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
2: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งและเป็นการทำตามคำสั่งของอิสราเอลเพื่อลากยุโรปเข้าสู่สงครามของอิสราเอลนายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนระหว่างการสนทนากับนางคาจาคาลาสผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรปและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียว่าการกระทำดังกล่าวของฝ่ายยูเครนไม่อาจปล่อยผ่านไปได้โดยไม่ตอบโต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลต่อเป้าหมายในทะเลแคสเปียนซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าทางการทหารที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวทางการทูตของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลเรียกตัวเอกอัครราชทูตบราซิลประจำอาร์เจนตินากลับประเทศพร้อมกับเรียกตัวเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำบราซิลเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินากล่าวถ้อยแถลงที่เป็นการดูหมิ่นต่อประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวารวมถึงรัฐบาลประชาชนและประชาธิปไตยของบราซิลทั้งนี้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมิเลมีขึ้นระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่นครเซาเปาโลเมืองใหญ่ที่สุดของบราซิลเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนนายฟลาวิโอบโลโซนาโรผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงทางด้านประธานาธิบดีลูลาได้กล่าวในงานของสหภาพแรงงานโดยให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเป็นผู้นำบราซิลต่อไปโดยไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซง
6: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผ่านระบบเสมือนจริงจากกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันโลกจะผันผวนต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบต่อราคาน้ำมันภายในประเทศพร้อมสั่งการให้รักษามาตรการการลดภาษีน้ำมันเอาไว้และหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเลวร้ายลงไปอีกควรใช้มาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถบรรทุกเกษตรกรและแรงงานข้ามชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
2: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วอยู่ที่กว่า 3,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,354 รายหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 รายในเวลาเพียง10วันทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อกว่า 90% อยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาขณะที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษเปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งพัฒนาวัคซีนและกระบวนการรักษาเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียโดยอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ารับวัคซีนทดลองที่มุ่งเป้าไปยังเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026 BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดสนาม True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2025-2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด 3-0 ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าประเดิมเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026ด้วยชัยชนะอย่างสวยงามการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย ทีมนักตบหนุ่มไทยที่ชนะกัมพูชามา3เซตรวดลงสนามพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศโดยทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนเก็บไปทีมละ2เซตและต้องตัดสินในเซตสุดท้ายโดยทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายเวียดนามไป2ต่อ3เซต25-22 23-25 19-25 25-15 และ10-15คว้ารองแชมป์มาครองในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CB Cup 2026ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวลเทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวธนาพัฒน์บุตรสราวงศ์นักเทนนิสไทยเอาชนะเรียวกิมัตสึดะจากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มไปอีก15คะแนนการแข่งขันกีฬาคอฟบอลโฟรายการ IKF U19 U16 U14 Asian คอฟบอลโฟแชมเปี้ยนชิพ2026ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในประเภท1สาววันแรกรุ่น U19 ทีมชาติไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินเดียไป16ต่อ7คะแนนขณะที่รุ่น U16 ทีมชาติไทยเอาชนะอินเดียไป18ต่อ8คะแนนการแข่งขัน FIA Formula 2 2026สนามที่9รายการฮังการีกรังด์ปรีที่สนามฮังการโรริงกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเติ้ลทัศนาพลอินทรภูวศักดิ์นักแข่งชาวไทยจากสังกัด ART Grand Prix โชว์ฟอร์มดีออกสตาร์ทในกริดที่5ได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำในช่วงต้นเรกแม้ว่าจังหวะการเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยางจะทำให้รถต้องร่วงลงไปอยู่ในกลุ่มท็อป10แต่ในช่วง10รอบสุดท้ายทัศนาพลเร่งเครื่องไล่แสงคู่แข่งครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับที่5คว้าแต้มสำคัญเพิ่มอีก10คะแนนสำเร็จโดยอันดับ1เป็นของโนเอลลีออนจากเม็กซิโกที่ทำเวลารวมไป58นาที 35.987 วินาทีทั้งนี้ทัศนพลเตรียมลุยต่อสนามถัดไปในรายการอิตาลีกลางปีที่เมืองมอนซาประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกียร์สตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสเด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับสลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนเพื่อสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจแก่เด็กและครอบครัวสำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทาง YouTube TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขันทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงอุ่นเครื่องพบกับฟุตซอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทำศึก Continental Futsal Championship ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมนี้ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในนัดอุ่นเครื่องครั้งนี้แบ่งเป็น2ครึ่งครึ่งละ40นาทีแบบไม่หยุดเวลาโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุด U23 ไปด้วยสกอร์2ต่อ1โดยฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประตูจากปานัทกิตติพานุวงศ์ในนาทีที่43และวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ในนาทีที่65ขณะที่ฟุตซอลทีมชาติไทย U23 ได้ประตูจากนพโรจน์ระวีเลิศวรรัตน์ในนาทีที่24สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยในการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเวลา 20:00 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานี ลังเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดต่อไปโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าหลังจากมาถึงสนามได้ซ้อมและตรวจสภาพร่างกายนักกีฬาคิดว่าไม่มีใครมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บสำหรับสารัตจะมีอาการตึงกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในระหว่างการปรับสภาพร่างกายในช่วงปรีซีซั่นจึงคิดว่าไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆสิ่งสำคัญไม่ใช่การซ้อมหนักแค่ไหนแต่คือแมตช์ฟิตหรือความเข้มข้นในการเล่นของเกมเนื่องจากหลังพบกับมาเลเซียแล้วทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมเตะทุกๆ3วันจึงคิดว่าช่วงเวลานั้นนักเตะต้องปรับตัวและปรับแมตช์ฟิตในแต่ละเกมให้ดีมากขึ้นขณะที่คคนาคำยกกองกลางทีมชาติไทยที่ยิง2ประตูในเกมแรกที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวมา5-0กล่าวว่าเกมกับทีมชาติลาวนั้นเป็นนัดแรกซึ่งมีความยากเล็กน้อยแต่ทีมไทยเตรียมตัวมาอย่างดีและลงสนามด้วยความไม่ประมาทรวมกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยก็ทำให้มีกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้คว้าชัยชนะนัดแรกมาได้หลังเกมได้มีการหารือกับโค้ชและมีการบ้านที่ต้องปรับเกมต่อเกมแต่เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นหลังทำไปได้2ประตูให้กับทีมชาติชุดใหญ่แต่เสียดายที่ไม่สามารถทำแฮตทริกได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now เรอัลมาดริดทีมใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวยานดิโอมองเดปีกดาวรุ่งจากแอร์บีไลป์ซิกนักเตะวัย19ปีดีกรีทีมชาติไอวอรี่โค้ชด้วยค่าตัวกว่า100ล้านยูโรหรือราว 3,900 ล้านบาทการย้ายทีมครั้งนี้ทำให้ยานดิโอมองเดกลายเป็นผู้เล่นใหม่รายที่5ที่เรอัลมาดริดภายใต้กุนซือคนใหม่โชเซ่มูรินโญ่ดึงมาร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมาร์คคูคูเรย่าจากเชลซีอิบราฮิมาโกนาเต้จากลิเวอร์พูลแบร์นาร์โดซิลวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเดนเซลจูมฟีจากอินเตอร์มิลาน
8: ผานิชคาดนารายงาน
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
11: ์วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
10: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024-24-0004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะท่านผู้ฟังครับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบได้บ่อยโดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ7คนหรือประมาณปีละ 3,217 คนซึ่งส่วนมากจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้งนี้อาการปัสสาวะปนเลือดแบบไม่มีอาการปวดร่วมด้วยคือสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยร้อยละ85ของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนั้นมีอาการปัสสาวะปนเลือดออกซึ่งอาจเป็นหายๆดังนั้นแม้เลือดจะไม่ออกแล้วหรือการตรวจปัสสาวะซ้ำในภายหลังจะไม่พบความผิดปกติก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับและควรไปปรึกษาแพทย์อย่างสม่ำเสมอสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ข้อมูลว่าการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะเริ่มจากขั้นตอนการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงและอาการผิดปกติอื่นๆต่อด้วยการตรวจทางรังสีวิทยาเช่นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเพื่อดูความผิดปกติของไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะ รวมถึงการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ดีและแม่นยำที่สุดโดยแพทย์จะใช้กล้องขนาดเล็กสอดผ่านท่อปัสสาวะเพื่อดูรอยโรคภายในหากพบเนื้องอกก็สามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้ทันทีและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในปัสสาวะซึ่งจะนำปัสสาวะไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติสำหรับแนวทางการรักษาเมื่อชิ้นเนื้อยืนยันว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อขูดเนื้องอกออกหรือการผ่าตัดนำกระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสหายหรือรอดชีวิตนอกจากนี้ในบางกรณีที่ผู้ป่วยไม่

0: แล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็น

จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: ทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.

0: ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอพอ
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวเด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร0954238275แล้วมาเจอกันที่ Go Fun
1: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกัน

หวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

าใจจริงๆฮะพระเอกชายเลโดยเฉพาะพี่บังนะฮะเหงาใจมากๆสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการแท็กเคอร์แท็กแคมารินนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าพิบังสาขาภูเก็ตนะครับผมวิจิตควรกล้าดีเจพิบังรับหน้าที่ตรงนี้นะครับตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับบรรยากาศดีๆตรงนี้นะครับอย่างหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยนะครับก็มาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆเนื้อหาดีๆจากทางเจ้าท่าภูเก็ตนะครับนะเรื่องแรกสำหรับวันนี้ก็ต้องมากันที่เรื่องของสภาพอากาศทั่วไปนะครับดังประกาศของกรมเจ้าท่านะครับที่มีประกาศฉบับล่าสุดนะครับเรื่องให้ระมัดระวังการเดินเรือนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายอากาศระหว่างช่วงวันที่26จนถึงวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับในช่วงวันที่10ขออภัยพี่น้องครับในช่วงวันที่26จนถึงวันที่30กรกฎาคม2569นะครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือสำหรับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับจึงขอให้นายเรือและก็ผู้ควบคุมเรือนะครับระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับควรงดออกจากฝั่งแล้วก็เรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า9เมตรห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดระหว่างวันที่26จนถึงวันที่30กรกฎาคม2569นะครับโดยให้ในเรือแล้วก็ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตเสื้อชูชีพอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆและเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานประเมินสภาพอากาศในเส้นทางเดินเรือด้วยให้ติดตามข่าวประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติในการเดินเรือในทะเลนะครับเป็นไปตามประกาศของกรมเจ้าท่านะครับอันนี้ก็เป็นประกาศโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับโดยท่านผู้อำนวยการอดุลและลึกมูลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับนี่ก็เป็นประกาศฉบับล่าสุดนะครับเดี๋ยวมีประกาศฉบับหนึ่งของกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับเรื่องของการวางทุนนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันแล้วก็ด้วยประกาศด้วยแล้วก็ได้พูดคุยกันในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้ก็คงจะต้องให้ท่านผู้ฟังนะครับระมัดระวังในการเดินเรืออยู่ตลอดเวลาทีเดียวนะครับเพราะว่าก็มี depression นะครับมีลมต่างๆเข้าสู่นะครับในพื้นที่อันดามันแล้วก็จังหวัดภูเก็ตของเราซึ่งมีทะเลล้อมรอบนะครับนะก็อยากจะให้อย่าประมาทในการเดินเรือนะครับบางครั้งบางคราก็จะมีลมมรสุมเข้านะครับแปรปรวนทีเดียวสำหรับจังหวัดภูเก็ตเรานะครับเพื่อให้พวกเราได้อย่าประมาทพวกเราได้มีเรียกว่ามีสติตลอดเวลานะครับนำพาท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับในบริเวณอ่าวต่างๆในบริเวณคอแก่งต่างๆนะครับก็ให้ทุกคนได้ระลึกสุดอยู่เสมอว่านะครับนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับนะถ้าเราประมาทอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าว่าเรานั้นไม่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ประมาทเลอะๆนะครับนะการพักผ่อนอย่างเพียงพอนั่นคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของสุรานะครับก็อย่านำพาเข้าสู่ร่างกายนะครับ
อย่ามีสารเสพติดในร่างกายนะครับไม่ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความร้ายแรงสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่พวกเรานะต้องรับผิดชอบนะครับต่อชีวิตของผู้ที่ถ้าหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นในทะเลนะสำหรับผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับทั้งเราแล้วก็คนรอบข้างก็จะเดือดร้อนไปตามๆกันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับอย่าประมาทเลินเล่อนะครับการเดินเรือทุกครั้งตรวจเช็คนะครับอุปกรณ์การเดินเรือนะครับตรวจเช็คร่างกายของตัวเองด้วยนะครับนะเพื่อให้การเดินเรือในทะเลนั้นนะครับปลอดภัยทั้งเราและก็ผู้โดยสารนะครับ

สุขสวยงามในกอแก่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอันดามันของเราอ่าวไทยของเรานะครับมันยังคงสวยงามด้วยการดูแลของพวกเราการที่ฟื้นฟูการปิดเกาะบางเกาะเพื่อฟื้นฟูให้เกาะมันมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นนะฮะวันนี้รู้สึกว่าลิ้นเพี้ยนบทเพลงอีกหนึ่งบทเพลงนี้คือเจ้าพยูนตัวน้อยของข้าหรือว่าดุยงนะครับแห่งอันดามัน

จ้าสัตว์ทะเลหายากกำลังจะทยอยจากพวกเราไปนะครับนั่นคือพายุนพวกเขากำลังจะทยอยลาจากเราอย่างไม่มีวันกลับนะครับเมื่อวานสื่อนะครับก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่งนะครับผมจะไม่บอกตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่มันตายเพราะฝีมือมนุษย์นะครับปลาพยูนหรือว่าดุหยงเป็นสัตว์ที่เราไม่สามารถที่จะเพาะพันธุ์มันได้นะครับแล้วก็เราให้มันเกิดลูกเกิดหลานด้วยธรรมชาตินะครับแต่ด้วยความเป็นมันความเป็นสัตว์ประเภทนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากการเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยเสียงดังนะครับแล้วก็เกิดอะไรที่มันในทะเลนะครับเล็กน้อยนะครับมันก็ทำให้เจ้าตัวปลาดุหยงเนี่ยนะครับนะฮะหรือว่าเจ้าปลาพยูนเนี่ยมันอ่อนแอลงแล้วก็น้อยใจนะครับแล้วก็ตายในที่สุดนะครับนี่คือปลาพยูนนี่คือสัตว์ประเภทนี้ยิ่งนับวันจาก200กว่าตัว300กว่าตัวนะครับเริ่มหายไปเดือนละหลายๆตัวก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเจอมันต่อไปหรือเปล่านะครับช่วยดูแลมันสัตว์ที่เราไม่อยากให้มันสูญพันธุ์นะครับทั้งตัวเล็กตัวน้อยนะตัวใหญ่ก็ทยอยจากลาเราไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับปลาพยูนนะครับกลับมาในเรื่องราวของเจ้าท่าภูเก็ตนะครับที่มีประกาศนะครับเรื่องให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนะครับนะเจ้าของหรือผู้ครอบครองแจ้งรายงานและขออนุญาตวางทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอีกครั้งนะครับประกาศจากเจ้าท่าภูเก็ตนะครับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแจ้งรายงานและขออนุญาตวางทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้บอกถึงพื้นที่ภูเก็ตนะครับในเขตพื้นที่ภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนี่เป็นประกาศจากเจ้าท่าผู้พิพากษาสาขาภูเก็ตนะครับด้วยตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการอนุญาตให้มีหรือวางทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือในน่านน้ำแม่น้ำหรือทะเลทอดสมอจอดเรือใดๆเป็นประกาศจากพุทธศักราช2562ที่ผ่านพ้นมาเพื่อให้เป็นไปตามในของมาตรา113แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456และที่แก้ไขเติมเพิ่มเติมรวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือและป้องกันผลกระทบและรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตขอให้เจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้ที่มีความประสงค์ขออนุญาตวางทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่บริเวณอ่าวฉลองอ่าวปออ่าวยนอ่าวแหลมพร้าวใกล้ยอดเฮเว่นมารีน่าและบริเวณพื้นที่อื่นๆในจังหวัดภูเก็ตให้แจ้งความประสงค์และดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องให้เรียบร้อยตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการอนุญาตให้มีหรือวางทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือในน่านน้ำแม่น้ำหรือทะเลทอดสมอจอดเรือใดๆพุทธศักราช2562ต่อสำนักงานเจ้าท่าพิพากษาสาขาภูเก็ตภายในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมคือสิ้นเดือนนี้นะครับอันหนึ่งตามมาตรา116แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยขออภัยพี่น้องครับพุทธศักราช2456แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติและขออภัยผมมันเป็นตัวเล็กเกินนะฮะมันเป็นพอดีผมอ่านจากโทรศัพท์นะครับ
และปรับเป็นรายวันนะครับก็คือถ้าหากว่าท่านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตินะครับนะการเดินเรือในน้ำไทยพุทธศักราช2456แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา113มาตรา114หรือมาตรา115ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วก็ปรับเป็นรายวันวันละ500บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ให้สั่งให้หรือถอนหรือเคลื่อนย้ายทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือนั้นด้วยก็ได้ทั้งนี้หากผ่านพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วสำนักงานเจ้าท่าพิพากษาสาขาภูเก็ตขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับประกาศณวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับโดยท่านอดุลระลึกมูลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าพิพากษาสาขาภูเก็ตนะครับก็คือให้ท่านที่มีที่เป็นเจ้าของนะครับนะท่านที่เป็นเจ้าของครอบครองนะแจ้งรายงานแล้วก็ขออนุญาตวางทุ่นเครื่องสำหรับผูกจอดเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะหมดเขตวันที่31นะครับกรกฎาคม2569ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัตินะครับนะถ้าหากว่ามีการจัดชุดไปตรวจตราแล้วก็เจอโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับก็จะดำเนินตามกฎหมายนะครับตามมาตรา113 114 115นะครับของเจ้าท่านะครับสิ่งล่วงล้ำน้ำนะครับจึงแจ้งมาเพื่อทราบนะครับนี่ก็เป็นประกาศของกรมเจ้าท่าล่าสุดนะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าก่อนที่จะมีใบประกาศนี้นะครับมันก็เป็นเหตุให้เราต้องเช็คในเรื่องของเรือต่างๆหรือว่าทุ่นต่างๆเนี่ยที่ผูกอยู่นะครับบริเวณหน้าท่าเทียบเรือต่างๆไม่ว่าจะเป็นยอทเฮเว่นนะครับแถวสวนมะพร้าวแถวอาปอนะครับหน้าแกนเมรีน่าหน้าแหลมทรายนะครับอ่าวยามูนะครับแล้วก็อ่าวฉลองแล้วก็อ่าวต่างๆนะครับให้ได้รับทราบข้อมูลนะครับว่าผู้ใดเป็นเจ้าของนะครับนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ทราบเจ้าของนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านพ้นมาก็คือการที่มีเรือผูกทุ่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมีเรือผูกทุ่นเกิดไฟไหม้นะครับเกิดเรือไปแทกไปกระทบนะครับนะไปแปะกับเพื่อนนะครับไปแปะกับเรืออื่นหรือว่าไปโดนกับสะพานนะครับถ้าเทียบนะครับแล้วก็ทำลายทรัพย์สินนะครับนะมันทำให้ต้องมีการเรียกนะครับผู้ประกอบการหรือเจ้าของนะครับแต่ปรากฏนะครับมันก็ไม่เจอนะครับฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการวางระเบียบนะครับในการร่วมนะครับนะโดยทางเจ้าท่าก็ดีนะท้องถิ่นก็ดีนะครับแล้วก็ทางฝ่ายในพื้นที่ก็ดีนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับให้มันชัดเจนนะครับให้แจ้งเพื่อทราบนะครับต่อผู้ที่มีเรือนะครับมีทุ่นผูกนะครับที่ครอบครองทุ่นผูกนะครับแจ้งต่อเจ้าท่าว่าเรามีทุ่นผูกเรือนะครับหรือว่าจะทำทุ่นผูกเรือตรงไหนบริเวณไหนนะครับหน้าท่าไหนนะครับให้เจ้าท่านะครับจังหวัดภูเก็ตได้รับทราบนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนำฝากนะครับในช่วงนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรายการเทคแคมเปญโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะครับ

ติกเรื่องราวมันนอกจากภาพยนตร์มันก็จะมีเต่าตะนุเต่ากระนะครับที่ขึ้นตามหาดต่างๆหาดที่สวยๆน้ำที่ใสๆเต่าก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโดนนะครับมนุษย์นะฮะเป็นผู้ทำการประมงแล้วไปเกิดบาดเจ็บนะฮะไปติดอวนบ้างขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันนะฮะจากแคมรีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับห่วงใยห่วงใจคุณ 96.75 สวทภูเก็ตครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองวิจิตรงานนะครับรับหน้าที่ตรงนี้นะครับเรือน้อยนะครับมาริโกน่า

บางเรื่องราวมันก็เปรียบเสมือนเจ้าเรือน้อยนะครับส่งไปให้ถึงฝั่งฝันหลังจากนั้นก็หมดหน้าที่ลงสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับท่านกำลังรับฟังรายการแท็กแคมารีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับห่วงใยห่วงใจกันโดยเฉพาะพี่น้องชายฝั่งทะเลนะครับพี่น้องรักระโวยพี่น้องชาวไทยใหม่พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านทุกท่านทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับดูแลชายฝั่งของเรานะครับให้มีชายฝั่งที่ลมสมบูรณ์นะครับอย่าทิ้งขยะอย่าปล่อยน้ำเสียอย่าปล่อยน้ำมันเครื่องเก่าลงในทะเลนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับได้ร้องเรียนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเรือที่วิ่งเร็วนะครับนะเรื่องของเจ็ตสกีนะครับต่างๆที่ไปสร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนนะครับนะก็เรากำลังนะครับดำเนินการในเรื่องของการเข้าพื้นที่ต่างๆนะครับนะแล้วก็ดำเนินการกับเรือเจ็ตสกีที่เป็นเรือเถื่อนนะครับไม่มีทะเบียนแล้วก็ไปสร้างความวุ่นวายนะครับต่อพี่น้องชาวประมงต่อคนในพื้นที่นะครับหลายๆพื้นที่นะครับก็ไม่นิ่งนอนใจสำหรับท่านผู้ในการนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าได้สั่งการท่านรองผู้ว่าก็ได้ลงนะครับไปร่วมสำรวจนะครับในพื้นที่นะครับนะก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้รับเรื่องจัดพี่น้องชาวบ้านพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านพี่น้องชายฝั่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็นะครับย้ำเตือนนะครับสำหรับการนำเรือนะครับที่ไม่มีทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีไม่ว่าจะเป็นเรือปกตินะครับเรือที่มีเครื่องแล้วก็ไม่มีทะเบียนนะครับท่านไปใช้นะครับแล้วก็ยิ่งไปทำกิจการการทัวร์นะครับนะนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวยังเกาะแก่งต่างๆนะครับไปตกปลานะฮะไปทำกิจกรรมในทะเลนะครับถ้าว่าเรือของท่านนะเป็นเรือที่ไม่มีทะเบียนเรือนะครับเป็นเรือที่ผิดกฎหมายนะครับก็ต้องไปดำเนินการให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์นะครับเมื่อสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือถูกกฎหมายท่านสามารถที่นำไปใช้ในแต่ละประเภทได้ไม่ว่าจะเป็นการนำเรือไปใช้ตกปลานำเรือไปใช้เป็นประมงพื้นบ้านนะครับเป็นประมงพาณิชย์นะครับเป็นเรือสำราญกีฬานะครับเรือสำราญกีฬานะครับแล้วก็เรือใบนะครับเรือเครื่องเรือสปีดโบ๊ทนะครับนำพาท่องเที่ยวนะครับนะไปในพื้นที่ต่างๆนะครับวันนี้แปลกๆรู้สึกว่าลิ้นมันรัวๆนะครับลิ้นแปลกๆลิ้นแข็งๆนะดูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือว่าเรากินทุเรียนเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามเรื่องสุดท้ายที่จะต้องบอกกล่าวพี่น้องได้รับฟังกันก็คือสำหรับเรือที่ทะเบียนเรือนะครับขาดอายุหมดอายุไปแล้วนะครับนะน้องๆที่ใบกัปตันเรือนะครับใบอินจิเนียร์นะครับหมดอายุ5ปีครบเรียบร้อยหรือว่ากำลังจะหมดอายุนะครับเดือนหน้าก็ให้ไปยื่นเรื่องนะครับในการต่อนะครับอายุซะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือไม่ว่าจะเป็นทะเบียนนะครับใบอนุญาตการใช้ใบรับรองการตรวจนะครับต่างๆก็ต้องโชว์ต้องแสดงนะครับให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจตรานะครับในพื้นที่ต่างๆทุกท่าเทียบเรือนะครับเราทุกคนจะต้องให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะส่งผลนะครับต่อตัวเราแล้วก็ตัวของผู้โดยสารที่ไปกับเราด้วยนะครับเพื่ออนาคตต่อไปเนี่ยนะครับเรือที่ออกไปจะต้องเป็นเรือที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับเรือกัปตันเรือข้อมูลเรือต่างๆนะครับเป็นการแจ้งเข้าแล้วก็แจ้งออกแจ้งเข้านะครับนะตามแอปพลิเคชันนะครับนะที่ตอนนี้กำลังเริ่มทำนะครับเรากำลังทดลองแล้วก็เริ่มทำนะครับในอนาคตข้างหน้าสำหรับใน
เกาะภูเก็ตของเราสมาร์ทเพียนะครับเกาะแห่งสมาร์ทเพียเกาะแห่งสมาร์ทการ์ดนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับนะไม่ว่าเรื่องของความปลอดภัยนะครับของเรานะครับการใช้นะครับในการส่งในการประสานนะครับเรื่องราวต่างๆในทะเลอันดามันของเราชายฝั่งของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบคุณทางอบจ.ภูเก็ตนะครับโดยท่านเรวัชนะครับอารีรอบท่านได้จัดนะครับชุดเขาเรียกว่ารวมทั้งอุปกรณ์ในต่างๆนะครับในการสแตนบายนะครับในพื้นที่ท่าเทียบเรือที่ท่านเลือกนะครับเพื่อให้เป็นส่วนของโซนนะครับในการควบคุมดูแลนะครับการเดินเรือควบคุมการดูแลความปลอดภัยการแจ้งข่าวความปลอดภัยการแจ้งนะครับการประสานงานในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกาะเก่งต่างๆเรือต่างๆแล้วก็ท่าเทียบเรือต่างๆนะครับในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเทคแคร์มารีนวันนี้ผมคงจะทิ้งท้ายด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับให้ได้รับฟังกันแล้วก็จะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ทุกจันทร์ก็จะพบกับรายการเทคแคร์มารีนนะครับของสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ต1ชั่วโมง13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาสำหรับวันนี้นะครับล่ำลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แต่เป็นการปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แต่เป็นการปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมเตรียมหารือเลขาธิการ EEC หลังวันที่28กรกฎาคมนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกระแสข่าวการยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการแต่เป็นการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเน้นการเร่งรัดโครงการเชื่อมต่อระบบรางหรือ Missing Link เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้ง2ฝั่งหากในอนาคตมีความพร้อมทางด้านความจำเป็นและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมนำโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมนั้นยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับให้ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือรายละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ได้ศึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้มีการแถลงไว้ส่วนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเตรียมเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมพร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย ขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านการอัปเดตเป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่ามีการเอาชื่อของประชาชนไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะได้คัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
0: ประธานาธิบดีคิวบาวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐจากมาตรการกวาดล้างทางการเมืองต่อคิวบาประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบากล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ73ปีของการปฏิวัติที่นำไปสู่การโค่นล้มอำนาจของนายพลฟูนเชนซิโอบาติสตาอดีตประธานาธิบดีคิวบาเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่กล่าวหาว่าคิวบากำลังแทรกซึมเข้าไปในรัฐบาลสหรัฐและอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในสหรัฐซึ่งข้อกล่าวหาเหล่านี้ถือเป็นการหาผู้รับผิดชอบจากการประท้วงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจรวมถึงเป็นการรักษามาตรการที่เป็นการกวาดล้างทางการเมืองต่อคิวบาด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับคิวบาที่ทวีความตึงเครียดจากมาตรการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมของรัฐบาลสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของคิวบาอย่างรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระโศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต
1: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
2: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
7: เรียนผู้

0: พร้าวข้างซูเปอร์ชิปราไวเด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร095-423-8275แล้วมาเจอกันที่ Go Fun
1: ยาเสพติดคืออันตราย

ก้าวก้มพักคมหัดสุพิพัฒน์ฉัตรเหลิมชนอาเสียนระพาดดลอดิเรกวโรดมเมตตาประชาราชธนุชาติกะเสมสมดังฝนชะโลมพรมดุจะทานชะโลทอนปวงชนประสบสุขนิระทุกสะโมสรบำเพ็ญคุณากรหิตะเพื่อผะดุงไทยกอบเกียรติติคุณก้องยะสะสองพิสิทธิ์ใสเอกองค์พระทรงชัยสุสวัสดิ์จะรัดเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

ดุจดังเลิกเบิกฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ล่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเราปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยก้าวด้วยขมมขอเดชะข้าพระเจ้านายธนงศักดิ์เที่ยงสุทธิสกุลอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค8คณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการในศาลแรงงานภาค8

28กรกฎาคมมหาฤกษ์ที่วาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรณ์บวรชัยเจ้าประทัยสยามรัฐแห่งฉัตรทองพดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราชพดุงศาสตร์พดุงใจไทยทั้งผองพดุงกิจวิสิทธิธรรมตามคันลองชนแท้ซองเทิดท้ายในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดินิรติสัยเป็นชัดชัยมหาสวรรค์อันผ่องสีถลิงถวันทะธรรมลงวงจักรีปินธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในเพิ่มศักดิ์สายสีทองประธานศาลอุทธรภาค8พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรภาค8

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกศเก้าเรืองพนามทั่วเขตคามล่มเย็นด้วยพระบารมีทะครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเราประสบวิราชทุกข์ทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชปฏิทานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุหานนทีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

พระราชาวัชรเกล้าเจ้าสยามอกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันดร์เทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือภาคที่3และชมรมภรรยาทัพเรือภาคที่3

ระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธสิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

0: รมประชาสัมพันธ์
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติคงภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีพร้อมเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการอาหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีไปจนถึงวันที่30กันยายน2570
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการอาหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อสนับสนุนการปรับกำลังพลอย่างเหมาะสม
8: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีโด ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการการยกเว้นภาษีจะช่วยบรรเทาภาระของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการดำเนินนโยบายปรับกำลังพลของภาครัฐให้บรรลุผลตามเป้าหมายนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยพร้อมเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
0: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันให้ได้ภายใน30วันนั้นการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยย้ำว่าจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้คือวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ากรมประมงได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่า50%เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยในวันนี้ทางฝ่ายมาเลเซียและไทยจะเริ่มกระบวนการในการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดนำเข้าส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระราชาวัชรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามล่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักกรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมศรีใต้ล่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิลวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือพระที่3พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือพระที่3และชมรมภรรยาทัพเรือพระที่3

0: น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยทะผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

พร้อมในการทักทายค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะ FM 96.75 MHz ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณเช่นเคยและกิจกรรมดีๆโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะประจำปี2569รวมไปถึงงานวิ่งนะคะที่อยากจะมาเชิญชวนกันด้วยแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ภูเก็ตเราจัดที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากคุณอย่างแน่นอนนะคะติดตามกันได้อีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันค่ะ

างกันไปเรื่อยๆกับ96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังคะและแน่นอนนะคะว่าในช่วงนี้บรรยากาศเอาย้อนเล่าฟังกันนิดนึงสำหรับเรื่องของการจัดกิจกรรมสามอำเภอสามอ.อบจ.ท่าวิ่งที่ผ่านมานะคะโอ้คึกคักค่ะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกกิจกรรมกันอยู่แล้วล่ะค่ะในขณะเดียวกันนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจถือโอกาสมาฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะคะที่ตามรายการได้ไปร่วมชมร่วมเชียร์กับ20ชนิดกีฬานะคะกับการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ซึ่งในวันที่1กรกฎาคมนี้ขออภัย1สิงหาคมนะคะเราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะก็ถือโอกาสเชิญชวนเราจัดกันที่โยงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินนะคะซึ่งก็จะมีทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในพิธีด้วยสำหรับการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประจำปีนี้ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังคะเรามีทั้งสิ้น20ชนิดกีฬาอาจถือโอกาสประชาสัมพันธ์กันเนาะตามโปรแกรมการแข่งขันที่แจ้งมานะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นแล้วก็อยากจะเชิญชวนในห่วงของการแข่งขันอย่าลืมไปให้กำลังใจนักกีฬากันด้วยไม่ว่าจะเป็นเทควันโดค่ะกำหนดการแข่งขันในช่วงวันที่29-30สิงหาคมที่ดากอนยิมตรงสวนหลวงนะคะในส่วนของว่ายน้ำกำหนดแข่งขันวันที่8วันที่9สิงหาคมที่สระว่ายน้ำอบจ.กระทู้ค่ะเปตองค่ะ8-9สิงหาคมที่สนามเปตองสะพานหินคาราเต้โดนะคะ8-9สิงหาคมที่โรงยิม3ศูนย์กีฬาสะพานหินค่ะในขณะที่แบดมินตันนะคะวันที่8วันที่9สิงหาคมโรงยิม2สะพานหินแล้วก็มีฟุตซอลค่ะวันที่4-7สิงหาคมนะคะโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินนะคะในขณะที่กอล์ฟค่ะเราใช้สนามกอล์ฟภูเก็ตคันที่คลับนะคะเป็นสนามการแข่งขันซึ่งจะแข่งกันในวันที่16สิงหาคมวอลเลย์บอลในร่มกำหนดแข่งขันวันที่1นะคะวันที่1นี้นะจนถึงวันที่3สิงหาคมที่โรงยิม3สะพานหินนะคะก็ในขณะที่ยูยิสุก็จะใช้โรงยิม3สะพานหินเหมือนกันแต่กำหนดแข่งขันในช่วงวันที่22และ23สิงหาคมค่ะกรีธาค่ะ

กำหนดแข่งขันวันที่8วันที่9สิงหาคมที่สนามกีฬาสุรกุลนะคะแล้วก็บาสเกตบอลวันที่6ถึงวันที่8สิงหาคมที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตในขณะที่บริดค่ะ22ถึง23สิงหาคมที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะบาสเกตบอล 3x3 ค่ะวันที่9ถึง11สิงหาคมที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตนะคะส่วน e-sport จะไปแข่งขันกันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคมนะคะสนุกเกอร์ค่ะเราจะใช้สนามการแข่งขันที่นิมิตสนุกเกอร์นะคะวันที่8และวันที่9สิงหาคมส่วนมวยไทยค่ะสนามมวยบางลาป่าตองนะคะวันที่10ถึง12สิงหาคมแล้วก็เชคบอลค่ะวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมที่ลานกีฬาสะพานหินตรงบริเวณที่มีสนามบาสตรงนั้นนะคะส่วนฟุตบอลค่ะแข่งกันที่สนามฟุตบอลสะพานหินวันที่1ถึง9สิงหาคมนะคะเชียร์ค่ะเราใช้สนามการแข่งขันที่ห้างโรบินสันสาขาฉลองนะคะ28ถึง29สิงหาคมแล้วก็ค่ะวันที่8ถึงวันที่9สิงหาคมโรงยิม3สะพานหินนั่นเองนี่เป็นทั้ง20ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะประจำปี2569นี้นะคะก็ถือโอกาสมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมชมร่วมเชียร์กับแต่ละชนิดกีฬาได้เลยทีเดียว

0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

0: การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีมาพัฒนาภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเขต4อำเภอถลางแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในพื้นที่เขตการเลือกตั้งได้แก่ตำบลเทพสตรีหมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่9พี่น้องที่อยู่ในตำบลสาคูทั้งตำบลยกเว้นหมู่ที่1และตำบลเชิงทะเลหมู่ที่4และหมู่ที่6ในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 8:00 นจนถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาศัยอยู่การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีพัฒนาท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: คุณกำลังฟังสปอร์ตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่ง

ท้ายๆค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละมีอีกหนึ่งกิจกรรมอีเวนต์ดีๆที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะนั่นก็คือการจัดกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นทั่วประเทศค่ะแสดงความจงรักภักดีพร้อมกับเชิญชวนคุณไปร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันเนาะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะจังหวัดภูเก็ตเราสสจนะคะก็จะเป็นเลขาในส่วนของการจัดงานในส่วนของแม่งานก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ถือโอกาสฝากมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมลงทะเบียนพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเขาเปิดรับลงทะเบียนไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะค่าสมัครนะถ้าเป็นประชาชนทั่วไปอยู่ที่360บาทนะคะแต่ถ้าเป็นเยาวชนอายุประมาณ 7-18 ปีอยู่ที่240บาทแล้วก็สามารถนำค่าสมัครตรงนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเพราะว่าในส่วนของเพจสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็นำกิจกรรมนี้นะคะมาแปะลิงก์ให้คุณได้ไปลงทะเบียนแล้วก็สมัครกันด้วยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนอกเหนือจากการเชิญชวนคุณนะคะตระหนักเรื่องของการออกกำลังกายใส่ใจเรื่องของสุขภาพแล้วยังแสดงพลังของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนั่นเองนะคะ1พฤศจิกายนค่ะเจอกันได้ที่สวนสาธารณะสะพานหินนะคะระยะทาง5กิโลลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะในส่วนของลิงก์ที่เราแปะไว้อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มาเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะเอาละหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวส่งคุณไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่สวทภูเก็ตนะคะมอบให้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะฝากติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตมาที่เพจ Facebook ของสมาคมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามภารกิจหน้าที่นะคะของ

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธศิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีต่างมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าทุกหน่วยงานไม่ควรมองข้ามเพียงตัวเลขอัตราภาษีแต่ต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงรวมทั้งพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนหลังเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้ารวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยอธิการแก้วสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวน
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และปีพ.ศ. 2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระภาษีเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่พร้อมอนุมัติโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบระยะล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม2568โดยกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินชดเชยแก่เรือประมงจำนวน923ลำวงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่างร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมได้รับอนุญาตให้ลาออกอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลาภพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการให้แยกข่าวในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงาค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและวันนี้ดิฉันค่ะนางสาวอริสาศิรัตน
1: ์และดิฉันนางสาวปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะและเรา2คนนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและนอกจากเราสองคนนะคะตรงนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะนายบัญชากลางเกื้อนายช่างไฟฟ้าอาวุโสนายพิตตินันบุญศรีนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานและนายพงเชษฐ์ทองฉิมค่ะนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานค่ะ
0: ซึ่งในวันนี้นะคะในรายการให้แยกของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของประเด็นจากส่วนกลางนะคะแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาเข้าสู่รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะคะก็มีประเด็นให้ติดตามกันค่ะพี่ปลายในส่วนของประเด็นที่ อยู่ในนโยบายของภาครัฐนะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะใครที่กำลังมองหานะคะช่องทางการออมเงินนะคะที่มั่นคงและปลอดภัยค่ะน้องน้ำฝนแถมให้ดอกเบี้ยสูงค่ะกว่าการฝากประจำทั่วไปเลยนะคะฟังทางนี้เลยนะคะในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัดค่ะผ่านแอปเป๋าตังและแอปหุ้นค่ะมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.80% ค่ะน้องน้ำฝนค่ะโดยกระทรวงการคลังนะคะเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มต้นลงทุนเพียง100บาทก็ได้นะคะซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะโดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 บาทต่อปีค่ะและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 บาทต่อปีค่ะน้องน้ำฝนค่ะและยังมีประโยชน์พลัดนะคะที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมด้วยค่ะก็คือพลัดทุกเดือนค่ะเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องค่ะพัดผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจค่ะเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนค่ะและพัดตลาดรองค่ะซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมค่ะโดยในการจำหน่ายในครั้งนี้นะคะประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรค่ะผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทค่ะเริ่ม31กรกฎาคมค่ะและ Bond Connect Platform ค่ะเปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนค่ะเริ่มต้น 1,000 บาทค่ะน้องน้ำฝนค่ะและผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมค่ะและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งค่ะเริ่ม 3-5 สิงหาคมนี้ค่
0: ะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ให้คนไทยของเรานะคะรู้จักในเรื่องของการออมนะคะรวมไปถึงในเรื่องของทางเลือกในการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคตค่ะและก็เป็นในส่วนของเรื่องราวดีๆที่ทางรัฐบาลได้จัดให้ในวันนี้ค่ะประเด็นถัดมาค่ะพี่ปายมาดูในส่วนของการติดตามปมรถไฟฟ้ากันบ้างค่ะมีอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะหรือ EV นะคะที่กำลังจับตากันอย่างใกล้ชิดกับข่าวนี้เลยนะคะจากกรณีปัญหาค่ายรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งค่ะที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะล่าสุดค่ะสคบ.ออกมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ค่ะประกาศค่ะพร้อมยื่นมือเข้าช่วยฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทุกรายเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเงินฟ้องเองเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะน้ำฝนค่ะค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการให้สคบ.เร่งติดตามและช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ค่ะ
1: ขณะนี้มีผู้เสียหายยื่นร้องเรียนกับสคบ.แล้วนะคะจำนวน683รายค่ะโดยมีจำนวน234รายที่เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และยังมีคำร้องทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับในคดีที่เอกสารครบถ้วนนะคะทางสคบ.ค่ะได้ทำหนังสือไปยังผู้ประกอบธุรกิจแล้วค่ะ ส่วนรายที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานค่ะเพื่อให้สามารถดำเนินคดีได้อย่างรอบคอบและเป็นธรรมค่ะและที่สำคัญค่ะน้องน้ำฝนหากคดีเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายนะคะสคบพร้อมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคค่ะโดยไม่เสียเงินใช้จ่ายในการฟ้องเลยนะคะน้องน้ำฝนค่ะแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะสามารถเตรียมเอกสารนะคะเช่นสัญญาซื้อขายหลักฐานการชำระเงินและประวัติการซ่อมนะคะและสามารถติดต่อขอคำปรึกษาหรือยื่นเรื่องได้ที่สายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะเว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะน้องน้ำฝน
0: ก็ถือว่าทางสคบเอาจริงค่ะนะคะที่ไปในเรื่องนี้เพราะว่ามองโดยภาพรวมแล้วประชาชนของเราก็ได้รับผลกระทบก็คือรถ1คันก็ค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยนะคะมาส่วนในมาดูในเรื่องของประเด็นถัดมาค่ะการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพี่ปายเคยไปไหมคะวัดพระธาต
1: ุยังไม่เคยไปเลยค่ะน้องน้ำฝน
0: มาอยู่ภาคใต้ต้องถือโอกาสไปสักการะสักครั้งนึงนะคะเพราะว่าวัดพระธาตุเนี่ยหรือว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดประจำคู่เมืองภาคใต้นะคะซึ่งมีมาตั้งแต่ยาวนานกว่าประมาณ 1,500 ปีค่ะพี่ปายซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี้นะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วก็นับเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยของเราด้วยค่ะเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเราเช่นเดียวกันค่ะพี่ปายคะทางศูนย์กลางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะคะในเรื่องของการจันลงจิตใจนะคะในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ความศรัทธาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะสะท้อนถึงคุณค่าอันโดดเด่นในระดับสากลค่ะนี่ไม่ใช่เพียงความสำเร็จของชาวนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะคะแต่นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วประเทศเลยค่ะที่ได้รวมกันรักษาแล้วก็สืบสานมรดกอันทรงคุณค่าที่เป็นสมบัติของโลกอีกด้วยค่ะพี่ปลายคะมาดูในส่วนของหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักวัดพระมหาธาตุอย่างจริงๆจังๆนะคะวันนี้พวกเราก็มีในเรื่องของประวัติคร่าวๆนะคะแล้วก็เรื่องราวที่พุทธบริษัทของเรานะคะได้ให้ความสำคัญว่าทำไมวัดพระมหาธาตุถึงได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุค่ะเดิมทีนะคะก็ชื่อว่าวัดพระบรมธาตุค่ะแต่เหมือนน้องน้ำฝนเนี่ยเป็นคนภาคใต้เราจะเรียกวัดพระมหาธาตุเนี่ยว่าวัดพระธาตุค่ะคือจะเรียกกันง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่นะคะคือมีองค์พระบรมธาตุเจดีย์ทองคำค่ะที่บรรจุซึ่งไว้เป็นพระทันตธาตุนะคะของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่ยังคงมีความงดงามแล้วก็เก่าแก่ที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็เป็นพระอารามหลวงนะคะชั้นเอกในชนิดวรมหาวิหารค่ะแล้วก็เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่ปายที่เป็นมิ่งขวัญสูงรวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชนะคะตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วแคว้นแดนใต้กันเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญค่ะก็คือพุทธบริษัทเนี่ยค่ะทั้งหลายก็มีความเห็นแล้วก็ถือว่าผู้ใดที่ได้มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ก็เกิดกินเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะอย่างที่มีคำโบราณหรือว่าใครๆหลายๆท่านนะคะมักจะกล่าวไว้ว่าเกิดมาชาตินึงต้องได้กราบพระบรมธาตุเมืองนครค่ะมีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนพี่ปายนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้ไปวัดพระธาตุแห่งนี้ก็ไปร่วมชมความงดงามแล้วก็ไปร่วมสัมผัสศิลปวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุแห่งนี้กันค่ะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของวัดพระมหาธาตุนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของประเพณีค่ะพี่ปลายซึ่งในภาคใต้ของเราถ้าเกิดมักจะมองหลายๆแง่นะในศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นต่างๆนานาประเพณีภาคใต้ของเราก็จะมีเยอะแยะมากมายค่ะพี่ปลายแล้วก็เหตุการณ์สำคัญนะคะที่เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของวัดพระธาตุนั่นก็คืออย่างแรกเลยก็คือการเขาเรียกว่าแห่ผ้าห่มพระธาตุเมืองนครค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือวันศาสตร์เดือน10ก็ถือว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยค่ะพี่ปายถ้ามีโอกาสน้องน้ำฝนก็อยากจะเชิญชวนพี่ปายนะคะมาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้ ที่มีให้เห็นนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อวานค่ะตั้งแต่เช้าเลยค่ะก็มีพุทธศาสนิกชนนะคะพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครค่ะเป็นที่เป็นได้รับการเป็นมรดกโลกนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกนะคะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีค่ะนิวนี้น้องน้ำฝนก็มีเสียงสัมภาษณ์จากท่านรองนายกมาฝากด้วยค่ะไปติดตามรับฟังค่ะ
3: ขอแสดงความยินดีไปพร้อมๆกับพี่น้องคนไทยทุกๆคนนะครับแล้วก็พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชการที่เราได้รับรองเป็นมรดกโลกเนี่ยของประเทศไทยเราก็เป็นจังหวัดที่9นะครับแล้วก็ในเชิงของวัฒนธรรมเราก็อยู่ในลำดับที่6นะครับแต่ในภาคใต้ก็จังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็เป็นจังหวัดแรกหลังจากที่วัดมหาธาตุได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกสิ่งที่ทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงใดหลายๆกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมนะครับพวกเราก็คงจะต้องทำการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้รู้จักกับจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราวัดมหาธาตุของเราและโดยเฉพาะเจดีย์ที่มีอายุเป็นพันกว่าปีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองชั้นเอกทางภาคใต้มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลเพราะฉะนั้นความเป็นนครศรีธรรมราชหากใครเป็นคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชพวกเราควรจะต้องภาคภูมิใจในความสำเร็จสำหรับชาวนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอฝากนะครับสำหรับพี่ๆต้องน้องเพื่อนๆในนครศรีธรรมราชหลังจากนี้พวกเราก็คงจะต้องเป็นผู้ต้อนรับให้สมกับคำว่ายิ้มสยามนะครับเพราะประเทศไทยเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยิ้มสยามก็คือใครมาถึงเรือนชานก็ขอให้ต้อนรับใบหน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสหากมีอะไรขาดตกบกพร่องเราก็ต้องให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดของเราขอแสดงความยินดีไปพร้อม
0: ๆและนี่ก็เป็นเสียงจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะในครั้งเมื่อวานค่ะที่ท่านมา เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเข้าสู่ช่วงพีอาร์ดีเซอร์วิสค่ะ
2: ช่วงพีอาร์ดีเซอร์วิส
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะ PRD Service นะคะเราก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงสภาพอากาศในพื้นที่แต่ละจังหวัดของวันนี้กันด้วยนะคะแล้วรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะพี่ปายมีอะไรบ้างคะวันนี
1: ้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะน้องน้ำฝนค่ะมีข่าวเตือนภัยค่ะโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูนะคะตอนนี้ค่ะมีการเตือนภัยยาเสพติดค่ะรูปแบบใหม่ที่ถูกแปลงโฉมค่ะมาในรูปแบบกระดาษลายการ์ตูนค่ะสีสันสดใสน่ารักนะคะจนเด็กๆค่ะอาจจะคิดว่าเป็นของสะสมหรือของเล่นนะคะแต่มันคือ LSD ค่ะสเต็มเมาค่ะ
0: ค่ะ
1: ยาเสพติดอันตรายร้ายแรงค่ะที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทและเสี่ยงถึงชีวิตค่ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังกันต่อเลยนะคะน้องน้ำฝนค่ะค่ะผู้ปกครองครูและเยาวชนค่ะเฝ้าระวัง LSD Lysergic Acid Diethylamide ค่ะซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1
0: ค่ะ
1: ออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงค่ะ LSD ค่ะมักถูกหยดลงบนกระดาษซับน้ำแล้วตัดเป็นแผ่นเล็กๆคล้ายสแตมป์ค่ะพร้อมพิมพ์ลวดลายการ์ตูนหรือสีสันสดใสจนทำให้เด็กและเยาวชนเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเป็นสติกเกอร์หรือของเล่นนะคะหรือของสะสมค่
0: ะ
1: อันตรายมากเลยนะคะเมื่อเราเสพเข้าไปนะคะก็จะมีอาการประสาทหลอนนะคะเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงค่
0: ะ
1: การรับรู้ผิดเพี้ยนไปค่ะและขาดการควบคุมตนเองแล้วก็จะมีอาการวิตกกังวลหวาดระแวงตื่นตระหนกอย่างรุนแรงเลยค่ะน้องน้ำฝนค่ะและเสี่ยงทำร้ายตนเองและผู้อื่นค่ะและนอกจากนี้นะคะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวค่ะผู้ปกครองค่ะควรเฝ้าระวังนะคะโดยให้ความรู้เด็กนะคะเกี่ยวกับยาเสพติดรูปแบบใหม่สอนให้ไม่รับของจากบุคคลแปลกหน้าค่ะ หรือหากพบกระดาษหรือแผ่นลายการ์ตูนที่ไม่ทราบที่มานะคะอย่าสัมผัสหรือทดลองใช้ค่ะและหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานและเปิดใจพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอค่ะและทางสำนักงานปปส.ค่ะยังฝากมานะคะว่าปัจจุบันค่ะขบวนการขายยาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ะและบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยใช้ลวดลายการ์ตูนและสีสันสดใสเพื่ออำพรางยาเสพติดและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบค่ะน้องน้ำฝนค่ะจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองครูและสถานศึกษาค่ะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ความรู้และเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เด็ก

0: ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะเสี่ยงที่จะเกิดอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันกันนะคะก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะในส่วนของเรือเล็กนะคะก็งดออกจากฝั่งในบริเวณในระยะนี้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็มีปริมาณฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะซึ่งอย่างเช่นเมื่อเช้าค่ะก็มีตกมาช่วงหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็คือแดดเปรี้ยงเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเมฆหนามาอีกแล้วค่ะก็อาจจะคาดการณ์ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ำก็อาจจะมีฝนตกลงมาอีกสักนิดนึงอีกนะคะทั้งนี้ค่ะพี่น้องที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะคะก็มีคลื่นสูงก็โปรดระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมาดูในส่วนของประเด็นสุดท้ายนะคะพี่ตายกิจกรรม
1: ใช่ค่ะสำหรับวันหยุดยาวนี้ค่ะน้องน้ำฝนมีแผนจะไปไหนไหมคะ
0: ก็กำลังหาอยู่เลยค่ะนอกจากที่เราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการต่างๆแล้วมีที่ไหนบ้างคะพี่ปลาย
1: ค่ะวันนี้ค่ะสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาค่ะขอเชิญนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังวางแผนจะพาบุตรหลานค่ะไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดแต่ถ้าหากไม่รู้ว่าจะไปไหนค่ะนี่แหละค่ะสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาของเรานะคะ
0: ค
1: ่ะในวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะเวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะมาเรียนรู้นะคะสัตว์ป่าหายากค่ะเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์ป่านานาชนิดค่ะที่รอต้อนรับน้องๆอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแร็คคูนตัวน้อยค่ะเลี้ยงผานกเงือกและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะทั้งนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยให้ความรู้พาเดินชมสัตว์ต่างๆและระหว่างทางนะคะอาจจะมีการตอบคำถามร่วมสนุกเลยนะคะน้องน้ำฝน
0: ค่ะ
1: ค่ะมีการแจกขนมค่ะน้ำดื่มนะคะสำหรับน้องๆด้วยนะคะและที่สำคัญคือเข้าชมฟรีค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้ค่ะจะเปิดบริการตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นค่ะและทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ฝากมาแจ้งด้วยนะคะว่าในส่วนของผู้ปกครองนะคะสามารถเตรียมเก้าอี้ปิกนิกไปได้ด้วยนะคะระหว่างรอบุตรหลานรับความรู้ในส่วนของบริเวณพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาค่ะและสามารถนำเข้ากล่องไปนั่งทานได้นะคะก็ถือเป็นโอกาสพักผ่อนไปในตัวค่ะกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะแล้วก็ทางสถานีนะคะฝากรักษาความสะอาดในพื้นที่สถานีกันด้วยค่ะน้องน้ำฝน
0: ก็ถือว่าเรามีอีกหนึ่งแหล่งนะคะในช่วงวันหยุดยาวของเราในวันนี้นะคะพาลูกๆหลานๆนะคะไปชมสัตว์ป่าหายากที่อาจจะไม่ได้เห็นในห้องเรียนก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วค่ะพี่ปายมาสู่ในช่วงของช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับรายการให้แยกข่าวในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง10สถานีครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ขอขอบอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะสำหรับพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกับรายการ5แยกข่าวนะคะที่ไหนคะพี่ปลาย
1: ค่ะ5แยกข่าวค่ะโดยสวทกระบี่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะดิฉันอริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ค่ะและดิฉันนางสาวปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะขอลาคุณผู้ฟังค่ะและคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีรับหน้าที่ผลิตรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะเราจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันจิตภาพันธ์สุวรรณกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอำนวยการผลิตโดยนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ควบคุมการผลิตโดยนางจิรภาหนูชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำหรับในวันนี้จังหวัดปัตตานีขอนำเสนอเรื่องราวพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชวาทีพันปีหลวงทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในช่วงต่างๆของรายการดังต่อไปนี้ค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องบนผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานของประเทศไทยมีเรื่องราวแห่งความศรัทธาวัฒนธรรมและหัวใจของผู้คนที่ผูกโยงแน่นแฟ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการเวลาผ่านความหวังและความห่วงใยวันนี้ภาพเก่าจะพาเราย้อนกลับไปสู่วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536วันแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงอบอวลอยู่ในความทรงจำของพี่น้องชาวปัตตานีตราบจนทุกวันนี้วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลามและประสบกรณิกรจังหวัดปัตตานีณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นมิใช่เพียงการเสด็จเยือนตามพระราชกรณียกิจแต่คือการเสด็จเพื่อมาเยี่ยมลูกด้วยหัวใจของพระมหากษัตริย์และพระราชินีผู้ทรงห่วงใยประชาชนทุกศาสนาทุกเชื้อชาติอย่างเสมอภาคนับตั้งแต่รุ่งเช้าพี่น้องชาวปัตตานีต่างพร้อมใจกันมารอรับเสด็จด้วยหัวใจเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติเด็กน้อยในอ้อมแขนมารดาผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยืนรอด้วยความเคารพและพี่น้องมุสลิมที่สวมเครื่องแต่งกายตามศาสนบัญญัติต่างมีจุดหมายเดียวกันเพื่อได้เฝ้ารับเสด็จและได้เห็นพระพักของในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าด้วยตาของตนเองผ่านสักครั้งในชีวิตณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีศูนย์รวมศรัทธาของพี่น้องมุสลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพบปะผู้นำศาสนาอิสลามพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงมีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเข้าใจต่อศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่พระองค์ทรงตระหนักดีว่าความหลากหลายคือความงดงามของแผ่นดินไทยและการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันคือรากฐานของสันติสุขที่ยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระเมตตาอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้เข้าเฝ้าพระพักอ่อนโยนรอยยิ้มพระสวนและสายพระเนตรที่เปี่ยมไปด้วยความห่วงใยคือภาพที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้พบเห็นพระองค์ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินที่อบอุ้มลูกๆทุกศาสนาไว้ภายใต้ร่มพระบารมีเดียวกันการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยและความตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์พระองค์ทรงสื่อสารโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำมากมายแต่ใช้การเสด็จมาเป็นคำตอบแห่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ประชาชนได้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไม่เคยทอดทิ้งประสบกรณิกรมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ที่ถนนยะรังตำบลอานอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่กว้าง3ไร่55ตารางวาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทัชมาฮาลเมืองไทยเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2497โดยพนักท่านพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2500และทำพิธีเปิดโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2506ตั้งชื่อว่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีทั้งนี้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาอิสลามที่ประชาชนชาวปัตตานีส่วนใหญ่นับถืออย่างเคร่งครัดจึงเห็นสมควรให้จัดสร้างมัสยิดขนาดใหญ่ไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศอาคารมัสยิดดังกล่าวใช้ต้นแบบทัชมาฮาลของประเทศอินเดียผสมวิหารแบบตะวันตกออกแบบโดยสถาปนิกกรมการศาสนาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นมียอดโดมสีเขียวขนาดใหญ่ซึ่งมีโดมสีเขียวขนาดเล็กประกบ4มุมอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยโดมขนาดกลาง4ทิศและอีกหนึ่งยอดโดมขนาดกลางบนประตูทางเข้ามีหอคอยสูงหรือหออาซานขนาบสองข้างด้านในตัวอาคารเป็นห้องโถงสูงมีระเบียงประดับด้วยหินอ่อนมีบัลลังก์ทรงสูงเป็นที่สำหรับคอตีบยืนอ่านคุตบะการละหมาดในวันศุกร์บริเวณด้านหน้ามีสระน้ำสี่เหลี่ยมในปัจจุบันมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสำคัญคือการละหมาดวันละ5เวลาเป็นกิจวัตรประจำวันและใช้ในการละหมาดในวันศุกร์รวมถึงการละหมาดในวันตรุษต่างๆซึ่งมีชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ปัตตานีรวมถึงชาวมุสลิมที่มาจากพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันศุกร์และวันเสาร์จะมีการบรรยายธรรมะอันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาและเพื่อความถูกต้องในการบำเพ็ญศาสนกิจซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากสำหรับชาวปัตตานีวันนั้นไม่ใช่เพียงวันหนึ่งในปฏิทินแต่คือวันที่หัวใจของผู้คนได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของแผ่นดินเป็นวันที่หลายคนยังคงเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นว่าเคยได้เฝ้ารับเสด็จและเคยอยู่ใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงภาพเก่าอาจเลือนรางไปตามกาลเวลาแต่ความทรงจำแห่งพระเมตตาจะยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของประชาชนวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536จึงไม่ใช่เพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่คือบทพิสูจน์ของคำว่าใต้ร่มพระบารมีร่มพระเมตตาที่แผ่ปกคลุมพื้นแผ่นดินไทยและหัวใจของประสบกรณิกรตราบนานเท่านานใต้ร่มพระบารมีมีพระพันปีหลวง
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ในดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้เส้นได้ทุกเส้นและลวดลายบนผืนผ้าทุกผืนล้วนซ่อนเรื่องราวของผู้หญิงปัตตานีที่ถักทอความงดงามผ่านกาลเวลามานับร้อยปีหนึ่งในมรดกล้ำค่าที่เกือบเลือนหายไปจากวิถีชุมชนคือผ้าจวนตานีผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาโบราณและความวิจิตรละเอียดอ่อนของช่างท้องถิ่นแต่เพราะพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผืนผ้าอันแสนงดงามนี้จึงได้ฟื้นชีวิตอีกครั้งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะศิลปาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนยังต้องการโอกาสและความเข้มแข็งทางอาชีพดำรินั้นไม่ได้เพียงสร้างงานแต่สร้างศักดิ์ศรีให้ผู้หญิงในพื้นที่ได้ลุกขึ้นทอผ้าด้วยหัวใจที่เปี่ยมความภาคภูมิใจพระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับครั้งไม่ถ้วนทรงทอดพระเนตรผ้าจวนตานีอย่างลึกซึ้งเห็นคุณค่าที่แฝงอยู่ในลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจึงทรงรับไว้ในโครงการศิลปาชีพพร้อมสนับสนุนให้ฟื้นฟูตั้งแต่การออกแบบการย้อมสีธรรมชาติจนถึงการพัฒนาฝีมือทอผ้า
1: ผมทอผ้าบ้านตรังค่ะก็ดีใจด้วยที่ว่ามีอาชีพเสริมขึ้นมาในกลุ่มแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเหลืออยู่จะให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้และเสริมรายได้ขึ้นตั้งเยอะและชีวิตก็จะดีขึ้นไปค่ะลูกก็จะเรียนหนังสือจบแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองบางคนไม่มีบ้านแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะมีเสริมรายได้มาแล้วก็ชีวิตนั้นการเป็นอยู่ก็อบอุ่นค่ะคือเราไม่ต้องไปไหนเราทำงานอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าเป็นอาชีพเสริมบางคนก็ไม่ใช่อาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักไปเลยในการทอผ้านั้น
0: ผ้าจวนตานีจึงไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังเป็นลมหายใจใหม่ของผู้หญิงในจังหวัดปัตตานีที่ได้ลุกขึ้นสืบสานภูมิปัญญาบรรพชนและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างยั่งยืนวันนี้ผ้าจวนตานีถูกนำไปออกแบบร่วมสมัยกลายเป็นแฟชั่นที่สง่างามเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เล่าเรื่องราวของแผ่นดินและเป็นของขวัญจากพลังแม่ของแผ่นดินผู้ทรงใช้น้ำพระทัยและความเมตตาปลุกมรดกผืนนี้ให้กลับมามีชีวิตงดงามกว่าเดิมผ้าจวนตานีงดงามด้วยฝีมือคนปัตตานีและงดงามยิ่งขึ้นด้วยน้ำพระทัยจากแม่ของแผ่นดิน

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: สวัสดีค่ะอมรมาศจันดีผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านปิยาค่ะซึ่งฟาร์มของเราตั้งอยู่ที่บ้านปิยาหมู่ที่3ตำบลปิยามุมังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาของเราค่ะเริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพ.ศ.2552โดยที่ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาค่ะได้ขอพระราชทานฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งอาชีพแหล่งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่2ตำบลด้วยกันได้แก่ตำบลปิยามุมังและตำบลราตาปัญญังค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะเรามีพี่น้องสมาชิกรวมทั้งสิ้น72อัตรานะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มของเราค่ะก็ได้ดำเนินกิจกรรมการเพาะปลูกพืชผักค่ะกิจกรรมการเพาะเห็ดกิจกรรมงานพืชไร่กิจกรรมการผลิตปุ๋ยกิจกรรมงานปศุสัตว์และกิจกรรมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะโดยทั้งนี้ค่ะเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวตำบลปิยามุมังตำบลราตาปัญญังและตำบลใกล้เคียงให้พี่น้องประชาชนได้มาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาค่ะจากการดำเนินการฟาร์มตัวอย่างตั้งแต่เมื่อพ.ศ. 2552นั้นปัจจุบันย่างเข้าปีที่17นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเราได้รับการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณูปโภคค่ะพื้นที่เดิมแห่งนี้ค่ะต้องนำเรียนว่าเมื่อก่อนการสัญจรเนี่ยเราจะมีแค่ถนนลูกรังถนนดินทรายนะคะปัจจุบันเรามีถนนลาดยางเพื่อให้พี่น้องได้เกิดการสัญจรอย่างทั่วถึงจากตำบลปิยามุมังสู่ตำบลราตาปัญญังนะคะต่อมาก็คือระบบสาธารณูปโภคก็คือไฟฟ้านะคะเมื่อก่อนเราในพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าการขยายเขตไฟฟ้ายังมาไม่ถึงนะคะเมื่อมีการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนในตำบลได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะระบบเรื่องของน้ำประปาก็มีกระจายมายังพื้นที่หลักต่างๆเหล่านี้รวมทั้งส่วนราชการต่างๆค่ะได้เข้ามาอยู่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ตรงนี้เป็นดินสาธารณประโยชน์ก็ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิยามุมังค่ะศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่อำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมังรวมไปถึงสถานศึกษาที่เข้ามามีส่วนให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงจังหวัดปัตตานีนะคะก็อยู่ในพื้นที่ของเราด้วยเช่นกันค่ะจากพระเมตตาค่ะทำให้พี่น้องประชาชนกว่า70ครัวเรือนค่ะได้มีอาชีพได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวค่ะสิ่งสำคัญคือพี่น้องประชาชนในตำบลทั้ง2ตำบลและตำบลใกล้เคียงนั้นไม่ละทิ้งถิ่นฐานสามารถที่จะมีรายได้มีอาชีพส่งเสริมบุตรหลานให้ได้มีการศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปค่ะสำหรับชุมชนที่อยู่รอบๆข้างเรานะคะก็คือตำบลราตาปัญญังนะคะก็มีอีก5หมู่บ้านตำบลปิยามุมังมี5หมู่บ้านนะคะเราให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะโดยทั้งที่ฟาร์มเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเป็นแหล่งศูนย์รวมในเรื่องของอาชีพนะคะในแต่ละปีค่ะเรามีพี่น้องประชาชนที่สนใจเยาวชนและสถานศึกษาต่างๆให้เกียรติมาศึกษาหาความรู้ภายในฟาร์มตัวอย่างของเรานะคะและนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาชุมชนของพี่น้องประชาชนนะคะสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และพี่น้องประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อประสบนิกรค่ะ
2: ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์แต่เป็นห้องเรียนชีวิตที่สอนให้ประชาชนรู้จักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่ดินน้ำป่าไปจนถึงแรงงานและภูมิปัญญาของชาวบ้านตามแนวพระราชดำริ มีการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันอย่างเกื้อกูลลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวหลายครัวเรือนจากที่เคยขาดโอกาสวันนี้กลับมีองค์ความรู้มีอาชีพและมีความหวังเพราะพระเมตตาที่มิได้เพียงให้แต่ทรงสอนให้ยืนด้วยตนเอง
1: จากการดำเนินการที่ผ่านมาค่ะเราไม่สามารถจะดำเนินการหรือพัฒนาฟาร์มตัวอย่างของเราไปได้โดยเพียงลำพังเรายังมีส่วนราชการที่ให้การดูแลสนับสนุนอีกหลากหลายหน่วยงานนะคะได้แก่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลฟาร์มตัวอย่างบ้านปียาและเราได้รับอัตราจ้างจากกรมน.ภาค4ที่ให้การสนับสนุนอัตราจ้างแก่พี่น้องสมาชิกฟาร์มทุกๆฟาร์มตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีค่ะสำนักงานปศุสัตว์สำนักงานประมงสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานีและสำนักงานเกษตรอำเภอทั้งสำนักงานภาคจังหวัดภาคอำเภอและตำบลทุกๆหน่วยงานค่ะเข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่มาให้ในเรื่องของความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะรวมไปถึงสถาบันด้านแรงงานค่ะที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการให้การอบรมพี่น้องสมาชิกฟาร์มนอกเหนือจากอาชีพการเกษตรไม่ว่าจะเป็นงานการพัฒนาฝีมือการพัฒนาด้านอาหารหรือพัฒนางานช่างค่ะทางสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานีก็มีส่วนที่เข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะที่จะลืมไม่ได้ค่ะเรามีโครงสร้างที่แข็งแรงก็คือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีและส่วนราชการต่างๆอีกมากมายที่เข้ามาให้การสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างของเราเป็นอย่างดีค่ะจากการสนับสนุนของส่วนราชการนี้ทำให้กิจกรรมของฟาร์มทุกๆกิจกรรมสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ภายในฟาร์มค่ะสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปทำที่บ้านภายใต้สโลแกนที่ว่าลองทำที่ฟาร์มทำจริงที่บ้านค่ะก่อให้เกิดอาชีพก่อให้เกิดรายได้นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายวันที่ได้รับในอัตราวันละ150บาทอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวนำไปถ่ายทอดให้กับบุตรหลานสามารถสร้างงานที่บ้านทำให้บุตรหลานมีความรู้ในเรื่องของอาชีพเกษตรและพัฒนาควบคู่กันไปกับพ่อแม่นะคะอีกอย่างนึงที่ได้อย่างมากๆก็คือบุตรหลานสามารถซึมซับวิถีความเป็นอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อแม่นำไปถ่ายทอดนะคะอีกทั้งนะคะในส่วนของฟาร์มตัวอย่างเราไม่ใช่มีพี่น้องสมาชิกฟาร์มอย่างเดียวที่สามารถที่จะประกอบอาชีพภายในฟาร์มตัวอย่างได้นะคะเรายังมีพี่น้องเกษตรกรด้านนอกนะคะที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะคะหลายรายด้วยกันที่ไม่มีที่ทำกินนะคะในส่วนของฟาร์มนะคะโดยผู้นำชุมชนนะคะผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้รับรองในเรื่องของความประพฤตินะคะที่พี่น้องจะเข้ามาใช้พื้นที่นะคะซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆมากมายกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะพี่น้องที่เป็นสมาชิกฟาร์มเท่านั้นนะคะแล้วในส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดไปก่อให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆกับชุมชนรอบข้างนะคะเรายังมีในส่วนของกิจกรรมงานเห็ดที่มีพี่น้องทำประกอบอาชีพการผลิตเห็ดในพื้นที่นะคะเราสามารถที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะโดยการแบ่งปันความรู้แบ่งปันการตลาดนะคะทำให้มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นภายในชุมชนฟาร์มอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้พี่น้องประชาชนอยู่ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ในร่มพระบารมีอันแผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงเป็นแสงนำทางให้ประสบกนิกรไทยก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังและศรัทธาด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสในถิ่นทุรกันดารมิได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงได้รับการสานต่ออย่างมั่นคง จนถึงปัจจุบัน
1: ในส่วนของฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านได้มีพระราชปณิธานไว้ว่าไม่อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนละทิ้งถิ่นฐานอยากที่จะให้บุตรหลานได้อยู่กับครอบครัวค่ะฟาร์มตัวอย่างของเราค่ะในส่วนของเยาวชนที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและเยาวชนที่ได้ติดตามพ่อแม่เข้ามาทำงานในภายในฟาร์มตัวอย่างของเราเป็นที่น่ายินดีค่ะว่าเยาวชนเหล่านั้นสามารถที่จะได้ซึมซับในส่วนของความรักการใช้วิถีในเรื่องของชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมการได้เรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรการปศุสัตว์และการประมงสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและหรือจากที่พ่อแม่ได้ปฏิบัตินำไปใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตกับครัวเรือนสามารถสร้างอาชีพได้นะคะในส่วนของเยาวชนที่ได้เข้ามาศึกษาเยาวชนที่ได้มาเรียนรู้สามารถที่จะห่างไกลยาเสพติดมีแนวทางในการใช้ชีวิตซึ่งปัจจุบันค่ะเลี่ยงไม่ได้เลยว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาค่ะได้มีโอกาสได้ให้ความรู้กับเยาวชนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการติดสารเสพติดและเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่หลงผิดไปในเรื่องของการใช้สารเสพติดได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาใช้ชีวิตในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงน้องๆเหล่านั้นค่ะได้ซึมซับวิถีความเป็นอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจากที่ได้สอบถามค่ะน้องๆมีความคิดที่จะกลับนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ที่บ้านนะคะจากหลายๆคนครอบครัวเดิมจะเป็นครอบครัวภาคเกษตรนะคะจากการมาเรียนรู้ในภาคเกษตรต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจค่ะที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาที่บ้านสิ่งสำคัญค่ะเมื่อเยาวชนต่างๆได้เข้ามามีงานทำพี่น้องประชาชนมีงานทำจะทำให้เขาเหล่านั้นหลีกเลี่ยงการที่จะไปเป็นขโมยมีอาชีพมีเงินนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะในส่วนของชุมชนฟาร์มตัวอย่างของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นำผลผลิตกลับมาทำให้ประชาชนรอบข้างนะคะเกิดการเข้ามามีส่วนร่วมกับฟาร์มมากขึ้นฟาร์มไม่ได้ดำเนินงานเพียงแต่ฟาร์มอย่างเดียวยังมีชุมชนยังมีพี่น้องประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันให้เกิดการพัฒนาค่ะพวกเราสมาชิกฟาร์มตัวอย่างค่ะขอสัญญาว่าเราจะรักษาสืบสานและต่อยอดในส่วนของฟาร์มเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งสร้างงานเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนและทำรงไว้ซึ่งผืนที่ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสืบไปค่ะ
2: จากโครงการตามพระราชดำริสู่การต่อยอดองค์ความรู้การส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างความมั่นคงทางอาหารล้วนเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าคนคือหัวใจของการพัฒนาเมื่อประชาชนมีอาชีพมีรายได้มีความรู้และมีศักดิ์ศรีประเทศชาติก็จะมั่นคงตามไปด้วยวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงสะท้อนอยู่ในทุกพื้นที่ที่ลูกหลานไทยร่วมแรงร่วมใจน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติสืบสานรักษาและต่อยอดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพระเมตตายังคงส่องนำทางให้เราทุกคนก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความพอเพียงความสามัคคีและการสานต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยตลอดไป
3: ทุกพระราชกรณียกิจสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณค่า ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอให้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ยังคงเป็นแสงนำทางให้คนไทยทุกคนร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: นายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่2/2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง71วันก่อนจะถึงวันจัดงานจริงระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนทั้งด้านพิธีการความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยมีความเรียบร้อยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับภาครัฐของประเทศไทยในสายตานานาชาติการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในระดับนานาชาติซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นให้สูงขึ้นและสร้างโอกาสมากมายในด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์โดยมีความสำคัญไม่แพ้การประชุมผู้นำเอเปกและอาเซียนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมศุลกากรสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดยาบ้าและไอซ์ในพื้นที่ภูเก็ตซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุในกล่องพัสดุมูลค่ากว่า25ล้านบาท
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสำนักงานศุลกากรภาคที่5โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบพัสดุพันธ์ณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ได้พบพัสดุพันธ์ต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเมทแอมเฟตามีน ซุกซ่อนอยู่ในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์ลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นบรรจุในถุงพลาสติกใสน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าลักษณะเป็นเม็ดสีส้มและสีเขียวบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวมจำนวนประมาณ 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณกว่า25ล้านบาทภายหลังการตรวจพบได้ประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดภูเก็ตกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อเร่งรัดสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ส่งผู้รับและผู้เกี่ยวข้องในขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปฏิพลสารพรมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกให้กับประชาชนจะเริ่มปฏิบัติงานวันที่3สิงหาคมนี
9: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกพร้อมกำชับให้ทุกชุดปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญโดยฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560ได้รับการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วกว่าร้อยละ80ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานแต่ไม่จำเป็นต้องประจำอยู่ที่ฐานตลอดเวลาต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามสถานการณ์ในหมู่บ้านควบคู่กันทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วและจะเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้ปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

น้อมประนตองค์ทศราชาพระยศยิ่งมหามงคลสมัยทะผู้ทรงดำรงศักดิ์เป็นหลักชัยสถิตทั่วดวงใจไทยทุกชนทรงเกื้อหนุนปวงไทยอุ่นไอรักประสบพร้อมถวายพักทุกแห่งหนพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีมณีมงคลราชแท้สองเฉลิมพระชนถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野沙木妈嘎嘎木
1: 你们认得木
0: 呀呀木你们干呐
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีก

สียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกราในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

ตื่นนอนก่อนไกแม่พอต้องไปตัดย่างทุกกรุงสร้างของทุกวันเพื่อลูกสองคนลูกสามคนให้เจ้าได้เติบใหญ่ส่งเจ้าไปให้ไกลดังฟันของเจ้าวันดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเราครับผมวิจิตรการรับหน้าที่ตรงนี้ดีเจพี่บังครับ17นาฬิกาจนถึง18นาฬิกา1ชั่วโมงกับ 16.5 โซทอภูเก็ตนะครับพี่น้องครับติดตามได้ทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ96.5แล้วก็ทางเพจโซทอภูเก็ตเรดิโอนะครับพี่น้องครับตอนเด็กๆแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงให้เราได้เติบใหญ่พอเติบใหญ่เราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วจะต้องเขาเรียกว่าเข้นตัวเองให้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จบการศึกษาฝ่าใบปริญญาเพื่อลบมาที่จะทำให้ทางบ้านได้มีกินพ่อแม่ได้ผักพ้นนะครับนั่นคือเรื่องราวของไล่ๆบ้านของไล่ครัวโดยเฉพาะในภูเก็ตบ้านเราพี่น้องที่อยู่รอบๆเกาะพี่น้องที่อยู่ป่าย่างชาวป่าย่างที่รักทุกท่านพี่น้องคงจะรู้จักกับขี้ย่างพี่น้องคงรู้จักกับคำว่าโซดย่างนะครับนะเกี่ยงแก๊สนะครับมีตัดย่างนอนก็เรียกว่าตื่นนอนก่อนไก่ไก่ไม่ทันขั้นแต่ว่าต้องตื่นก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องยกขึ้นไปตัดย่างนะครับก็ตกคืนตกคืนก็เถียวเลจันเลเดือนนะครับว่าอย่าให้ฝนขึ้นไงฝนซกแซกซกแซกตกลงมานะครับถ้าตกลงมาแล้วก็ต้องทำใจนะครับว่าวันนี้กลางคืนนี้กระเป๋าแล้วย่างนะครับก็ไม่ได้นะครับบางคนก็ตัดย่างเพื่อเก็บย่างนำย่างชาวนะครับเมื่อตัดไม่ได้ฝนตกนักก็ไม่ได้ทำพลือนะครับวันนั้นก็ตื้อหวาก็ต้องจ่ายเงินที่ย่างอยู่นะครับไม่สามารถจ่ายเงินที่ไปค่าย่างวันนี้ได้นะครับก็ต้องอดเบอร์กินมือสำหรับบางคนนะครับกว่าเราจะใหญ่โตขึ้นมานี่ผมเหมือนพี่บังเนียนนะครับกว่าจะใหญ่ขึ้นมาก็ขี้ย่างและพี่น้องครับนะโซดย่างเราเข้าใจดีนะครับในย่างเพนเราเข้าใจดีนะครับกลิ่นของย่างพวกเราเข้าใจดีแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้ว่ามันเป็นผื่นะครับแต่ว่านั่นคือความบริสุทธิ์นั่นคืองานที่สุจริตนะครับแล้วก็มันทำให้รู้สึกสบายใจโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของส่วนนะครับนะถึงไม่ใช่จ้างเผื่อนแต่ว่าก็เป็นเจ้าของส่วนเองนะครับนะเราภูมิใจเมื่อเป็นเจ้าของส่วนเองเราภูมิใจเราเก็บย่างเราเก็บขี้ย่างเราเก็บนำย่างนะครับส่วนเราเป็น10 20รายคือส่วนเรานะครับนะแต่ก็ส่วนเผื่อนก็ไม่ใส่เมื่อเรายังไรก็ยังมีงานทำอยู่นะครับจะแบ่งปันกันกี่ส่วนกันแล้วแต่แล้วแต่ตกลงกันนายจ้างนะครับพี่น้องครับเรื่องราววันนี้นะครับก็มาแล

ภูเก็ตแล้วครับผมตื่นว่าคนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตทุกคนคนมาทำงานทำการที่ภูเก็ตก็รู้สึกว่าเราดีใจเราภูมิใจเราสบายใจที่มีนักท่องเที่ยวคนข้างหน้าแน่นมีเยอะถนนทางล่างเรกว่าเต็มมีน้องครับเดินไปเดินมาเต็มเราก็ยิ้มนะครับถือว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นความเป็นภูเก็ตของเรานะครับก็ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวของเราไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่พี่น้องครับไม่ยกเว้นหลายคนที่บอกว่าจีนปนนั้นจีนปนนี้หลายคนบอกว่าอิสราเอลปนนั้นปนนี้หลายคนกี่บอกว่าเจ้ารัสเซียปนนั้นปนนี้พี่น้องครับไม่ห้องนะถ้าเขามาเป็นสถานะการคนท่องเที่ยวกันตื้อว่าเขามาท่องเที่ยวในจังหวัดเราแล้วก็เราขอต้อนรับจะคัดใจในเรื่องบางเรื่องบางราวก็เราต้องเก็บอยู่ในใจนะครับพี่น้องครับเพราะว่าถือว่าจังหวัดภูเก็ตถือว่าประเทศไทยของเรามันเป็นจังหวัดประเทศที่เสรีไม่มีการห้ามไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกๆคนที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตทุกๆคนที่เข้ามาในประเทศไทยของเราก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาโดยความตั้งใจของเขานะครับแต่ว่าเรื่องราวที่เข้ามาสร้างแซงนะครับสร้างพลังหรือว่าสร้างอะไรที่มันไม่ดีนั้นตรงนั้นนะครับเราก็คงจะเห็นการจะเจอกันอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนินการนะครับเมื่อเขาดำเนินการแล้วเราก็ถือว่านั่นก็คือการปรามนะครับนะบางคนก็โดนในเรื่องราวของการปรับจับปรับนะครับแล้วก็โดนในประเทศก็มีนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่ๆพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่สำหรับคนที่ดีที่เขาตั้งใจเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับบางคนยอมที่จะไปเที่ยวในชุมชนในหมู่บ้านนะครับไปนั่งกินนมจีนไปนั่งกินเนี่ยวก้อยนะครับไปกินนมครกนะครับกินข้าวด้วยพัดเพชรมังนะครับพี่น้องครับสารพัดบางทีเดี๋ยวนี้นะครับนะนักท่องเที่ยวเขาพยายามที่จะจ่ายชีวิตรวมกับเราแล้วก็กินตามวิธีเหมือนวิธีเรานะครับกินข้างทางหนังข้างทางนะครับโดยที่ว่าไม่ได้วิเศษรูร่านะครับนะไปอยู่หนังโรงแรมอยากจะกินข้องในร้านอาหารในโรงแรมนะครับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เขาก็อยากกลืนนะครับในความเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตในประเทศไทยของเรานะครับลึกๆในใจของเขาบางคนพี่น้องครับไอ้นี่ผมสัมผัสผมรู้สึกและก็สัมผัสมาด้วยแล้วก็ไล่คนกันแล้งพนีนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องต่างดาวที่เป็นพี่น้องพม่าลาวพี่น้องที่มาจากรัสเซียหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับบอกตรงนี้ว่าความรู้สึกในลึกๆของเขาอะนะครับถ้าเป็นไปได้ที่เขาเป็นคนไทยได้เขาอยากเป็นคนไทยเขาอยากอยู่ประเทศไทยเขาอยากอยู่แบบพวกเรานะครับเพราะว่าเขารู้สึกเขามีความสุขรู้สึกว่าเขาสงบสุขรู้สึกว่าเขาแจ้งหน้าแจ้งตาเขารู้สึกว่าเขาสนุกเขาอบอุ่นนะครับในความเป็นโบเราบ้านเรานะครับหลายสิ่งหลายอย่างนิสัยคนบ้านเราในประเทศไทยของเรามันเป็นเสน่ห์นะครับให้พี่น้องที่เป็นชาวต่างชาติเขารู้สึกว่าเป็นดังเหมือนญาติมิตรเป็นดังเหมือนผีเหมือนน้องเป็นดังเหมือนครอบครัวนะครับแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแต่ความรู้สึกนะครับพฤติกรรมอะไรหลายอย่างมันบ่งบอกถึงว่าเมื่อเข้ามานี่เขารู้สึกว่าเขาได้การปกป้องเขารู้สึกว่าเขาได้ความอบอุ่นเขาได้รอยยิ้มแล้วก็ได้อะไรมากมายนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์ในบ้านเราในประเทศไทยเรานะครับจงเก็บสิ่งที่ดีๆแบบนี้ไว้ให้นานๆแล้วก็เป็นเสน่ห์ไว้ให้นานๆเพื่อให้ชาวต่างชาตินะครับพี่น้องต่างชาติได้รู้สึกแบบนั้นตลอดไปแล้วก็ตลอดอย่างยาวนานนะครับพี่น้องครับ

มันเป็นความลึกลับเขาเรียกว่าแกเร่มโนราแผ่นดินตายบางทีมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับพี่น้องครับผมตั้งแต่เด็กๆได้ยินว่าโนราแรงมากครูหมอโนรานะครับบทเพลงที่น่าฟังทีเดียวไปประเพลงหนึ่งครับสำหรับคนที่คิดถึงเศร้าตรังคนในอดีตเศร้าจัง

งเพลงนี้แหละมันรู้สึกว่าวันเกิดของเราเป็นวันแต่งงานของเธอความจริงที่ผู้ชายคนหนึ่งกับนางร้องไห้คนเดียว

เวลาพี่บังร้องนี้ร้องเพลงนี้นะครับเวลาขึ้นเวทีทุกที่นักดนตรีจะบอกว่าเป็นเรื่องเศร้าก็พี่บังทุกครั้งครับแล้วพี่น้องเออพูดสุดท้ายแล้วคิดเป็นน้องเศร้าเสียวันแต่งงานของเธอเป็นวันเกิดผู้ชายคนนั้นไม่ใครครับคือพี่บังคนนี้เองบทเพลงที่น่าฟังอีกบทเพลงหนึ่งที่ทำให้ใครบางคนเสียน้ำตาซี่ตรังนะครับแล้วก็คู่หม้อโนราอย่าลืมนะครับระวังนะครับนะระวังเรื่อยไปแก่เรื่อยนะครับไอ้ได้นะครับนะสัญญาไร้ไหวกับคู่หม้อโนรานะครับนั่นเป็นเรื่องที่ลี้ลับสำหรับคนที่เขาเชื่อคู่หม้อนะครับพี่ทองครับอันนั้นนะนะครับแต่เป็นวัฒนธรรมประเพณีนะครับซึ่งที่มันคู่กับคนตายมาตลอดพี่น้องครับเอาละครับวันนี้เป็นวันราชการวันแรกวันจันทร์นะครับในสัปดาห์นี้ต่อชาวต่อรือต่อเรืองก็รู้สึกว่า3วันรวดยึดนะครับพี่น้องครับนะวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของในหลวงรอสิบของเรานะครับขอให้พระองค์เจริญยิ่งยืนนานส่งพระเจริญยิ่งยืนนานขู่บ้านขู่เมืองกับพวกเรานะครับชนชาวไทยตลอดไปนะครับพี่น้องครับสิ่งดีๆที่พระองค์ท่านได้ดำริสิ่งที่พระองค์ท่านทำต่อเนื่องมาจากสเตเดชพ.ร.เก้าของพระองค์ท่านนะครับพวกเราคงจำใส่หัวคงจำในจิตใจคงได้จำและนำพานะครับไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของในน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนการพัฒนาศักยภาพของคนการคิดของคนคิดอย่างไรให้มันมั่นคงและแข็งแกร่งคิดอย่างไรให้มันมั่นคงและสามารถอยู่ได้ตลอดไปนะครับเพียงพออย่างไรพอเพียงอย่างไรนะครับเรื่องราวต่างๆมันเป็นพ้นที่เป็นบวกให้สำหรับพวกเราได้ใช้ชีวิตได้ใช้วิธีตามดำริของพระองค์ตามที่พระองค์ได้สร้างให้พวกเราไว้นะครับนี่คือสิ่งที่ดีๆของพวกเราสิ่งที่ดีๆของคนไทยพี่น้องครับ3วันที่ยึดกาห้าไรที่ประโยชน์ทำนะครับพี่น้องครับนะผมแรงวันนี้ใกล้กี่ลบบานนะไปห้าพอห้าแหมกันลบไปนะครับสัญญาก็ไหวลบไปบ้านสักทีครับไปนะครับพี่น้องครับยึด3วันแต่อย่าลืมนะครับการเดินทางบนท้องถนนนะครับนะเช็ครถอะไรก่อนเช็คเบรกเช็คไรเช็คน้ำมันเกลืองนะครับเช็คไฟเช็คแร่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินทางไปห้าคุณพ่อคุณแม่กลับไปบ้านไปกระบี่ไปหาดใหญ่นะครับนะไปพังงาไปสุราษฎร์แล้วก็ไปได้ไล่ถีนะครับลบไปบ้านไปกินแกงเลี้ยงข้องแม่เท้าทำไปกินผัดบุ้งข้างทางผักบุ้งข้างทางผักบุ้งแดงมีน้องครับผักบุ้งข้างทางคุณแม่เก็บมาที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวมาผัดให้กินนะครับลบไปกินผักบุ้งข้างทางแบบเตะเรกสมัยพ่อแม่เราจัดให้ทำให้ตนหนุ่ยๆพี่น้องครับหลายคนก็คิดถึงตรงนั้นเตะเรกพวกเราก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันนะครับเพราะว่าเราได้ถูกสร้างได้ถูกเลี้ยงดูให้เติบโตมาจนใหญ่นะปัจจุบันนี้นะครับด้วยพ่อด้วยแม่ของเราบางทีตันก็ไม่อยากได้กินอดมือกินมือแต่ว่ารู้กันกี่อดมือกินมือไม่ได้ต้องได้กินทุกมือแต่ว่าพ่อแม่ไม่ปรือนะครับกินเนื้อลูกกินไปน้ำไว้แม่ไม่ใส่ตรงนั้นนะครับพอลูกกินแม่พ่อก็หนังนอกบ้านหนังนอกชานบางทีลูกอาจจะสงสัยตรงนั้นว่าทำไมพ่อแม่ไม่ได้อยู่กินกับเรานะครับบางทีตาอยู่กินกับเราตรงนั้นบางทียับเขาเรียกว่ายับความเหนื่อยไหมยับความเหนื่อยไหมจ้าบางทีกินมากเกินจนบางทีทำให้ลูกกินไม่พอนะครับตัวเดียวมันกี่มัวเลยต้องยับออกไปหนังนอกชั้นช่วงคุณแม่มันพอมันดีว่านะครับให้ลูกสร้างคนกินให้อิ่ม
เลื่อน้ำก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวข้าวจานด้วยน้ำจานด้วยน้ำปลาน้ำตาวิวก็ไม่ใส่กับพ่อแม่นะครับแต่ลูกต้องอิ่มต่อเช้าลูกต้องไปโรงเรียนลูกต้องมีตังไว้โรงเรียนลูกลบมาจากโรงเรียนลูกต้องมีตังที่จะกินวันเย็นๆต้องมีนะครับโตอดไม่อดไม่ถือนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสมัยตอนหนุ่ยจำไว้นะครับณวันนี้พ่อแม่เริ่มแก้ตัวลงพ่อแม่เริ่มมือชาตีมชาพ่อแม่เริ่มจำเราไม่ได้พ่อแม่เริ่มที่จะหูไม่ค่อยได้ยินหูฟังไอ้ตาฟังหูไม่ได้ยินหูอือนะครับบางทีเราต้องตะโกนแรงเมื่อนแรงยับๆกับพ่อแม่แต่ว่าคือต้องตะโกนถึงแกได้ยินนะครับไม่รู้วันไหนแกไปจากลาเราไปแต่ว่าถ้าไปด้วยมีความสุขจากลูกๆที่ให้ความสุขจากลูกๆที่คอยดูแลยิ้มจนตัวตายไม่ใสนะครับแต่ถ้าต้องมีน้ำตาพัดแล้วตายไปมันกระไรอยู่มันทรมานใจแล้วก็ทรมานกายนะครับสิ่งใดที่จะทำให้แกได้ก็ทำเรื่องราวที่ดีที่พาไปกินข้าวนอกบ้านพาไปเที่ยวพาไปเยี่ยมลูกเยี่ยมล้านและที่สำคัญพาไปเยี่ยมผีเยี่ยมหนองยายแกต้องบ่นงุ่มง่ำว่าไม่เคยได้กลับไปห้าหนองไม่เคยได้กลับไปห้าผีคิดถึงผีคิดถึงหนองแต่ไม่มีใครพาเราในท่านาลูกพาแกไปพบผีเบาพาแกไปพบหนองเศร้ามั่งก่อนแกจากลานะครับเพื่อให้แกรู้สึกว่าณวันนี้แกมีความสำคัญณวันนี้แกยังสำคัญอยู่และแกอย่าลืมว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทะเลาะต่อหน้าทำกันต่อหน้าตีต่อยกันต่อหน้าตบกันต่อหน้าด่ากันต่อหน้าเมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่และโดยเฉพาะพ่อแม่นั่งบนรถเข็นพ่อแม่นอนอยู่บนเตียงติดเตียงฟังลูกทะเลาะเรื่องเทเรื่องทางน้ำตาพลัดพออะไรครับนันตาว่าแกลุกขึ้นได้แกลุกจากเตียงได้ไม่นอนเถแกก็คงจะขึ้นมาบอกว่าเอ้ยว่าสุขพ่อแล้วนี่แม่ยังมีชีวิตพ่อยังมีชีวิตอยู่นี่ว่าสุขทะเลาะกันปนีตาตากว่าพ่อแม่ปล่อยแล้วว่าสุขจะอยู่กับผีกับหนองมันปลื้มแล้วเลาะกันไม่กล้ากันตายจริงเถกันตายหรือนะครับนี่คือเรื่องราวบ้านบ้านนะคงไม่ถูกบ้านครับนะสังคมปัจจุบันนี้พยายามครับสังคมมันจะเละเทะมันปรือมันวุ่นวายมันปรือแต่จำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนความรักที่จะต้องมีรักให้กันและกันนะครับไม่ว่าเขาจะไม่มีบทบาทไม่มีความหมายก็ต้องรักให้จนตายห่วงใยให้จนตายนะครับแม้เราสำคัญเสมอพอเราสำคัญเสมอพอเท่าแม่เท่าเราสำคัญเสมอนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับพี่น้องครับ

ไม่เคยมโนราเคยรำมโนราแต่กลับไปเป็นนางแบบดาราในเมืองกรุงบทเพลงนางเอกโนราจากแกงราคูนะครับบทเพลงนึงนะครับผมถึงไทยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีสักเพลงนึงก่อนที่จะไปเคารพธงชาติไปฟังข้าวกันนะครับลำลากันไปนะครับสำหรับรายการท้องถิ่นของเรานะครับพี่น้องครับเจอกันแล้วนะครับบางทีต่อเช้าแต่ว่าไปบางเย็นมากันได้มาพบกับพี่น้องแล้วนะครับนะแต่ว่าถ้าติดภารกิจก็คงจะไม่ได้มานะครับพี่น้องครับวันนี้ลำลาไปก่อนบทเพลงนี้อาจจะเป็นบทเพลงแรกก่อนที่เขาเรียกว่าเปิดไม่ค่อยได้แต่ปัจจุบันนี้เสรีภาพเปิดได้เดินง่ายกลางป่านะครับกับบรรยากาศแบบคนดีห่างจากบ้านไปอยู่ในป่าในสมัยตอนนั้นณวันนี้ทุกคนกลับมาเป็นคนไทยณวันนี้กลับมาเป็นคนพัฒนาชาติไทยคนที่มีเขาเรียกว่าความคิดแบบคนที่พัฒนาแล้วก็ช่วยเลือกประเทศชาติของเรานะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามวันนี้ลำลากันไปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ

ช่วงนี้ผมอยากก็ได้รับเกียรติจากพี่ที่เคารพรักกันมานานและได้ร้องเพลงของท่านด้วยได้รับการศึกษาจากท่านได้รับการสั่งสอนจากท่าน

0: ซูเปอร์ชิปราวัยเด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร0954238275แล้วมาเจอกันที่โกฟัน
1: สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

พระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแท้สองก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนิกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดล้ำเลิศจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรก่อนอภิวันขอพระองค์เกษมสันนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.โชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

0: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามสุขทิสาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำส่วนราชการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมเยี่ยมชมบูธของดีภูเก็ตภูเก็ต City of Gastronomy ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและถวายผ้าไตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดง Projection Mapping เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่อาคารมิวเซียมภูเก็ตย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภทอย่างเข้มข้นพร้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจการชาบัตเฮาส์ในพื้นที่ป่าตองเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ

บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศภัยบูรณ์อานาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพลเกลิกสากลกษัตราพระศกซ้องราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปวีริสาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

0: แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำส่วนราชการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมเยี่ยมชมบูธของดีภูเก็ตภูเก็ต City of Gastronomy ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ภายใต้โครงการพระราชดำริสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครทางนี้ในช่วงเช้าคณะผู้บริหารและผู้ร่วมงานได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์พร้อมถวายภัตตาหารอาหารแห้งและเครื่องไทยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณป้อมมหาการฝั่งคลองก่อนร่วมรับเสด็จประธานคณะสงฆ์ในพิธีโดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตส่วนราชการร่วมบูรณาการดำเนินงานร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เยี่ยมชมบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดภูเก็ตภายใต้แนวคิดภูเก็ต City of Gastronomy ซึ่งนำเสนออัตลักษณ์ด้านอาหารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่เข้าร่วมงานโดยภายในบูธจังหวัดภูเก็ตมีการนำผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายได้แก่ข้าวเกรียบปลากระโปะไข่มุกพรีมาเพิร์ลบับบ่าภูเก็ตเคียงเฉาก๊วยและครัวทะเลซีฟู้ดซึ่งล้วนเป็นสินค้าคุณภาพที่สะท้อนเอกลักษณ์และเสน่ห์ของเมืองอย่างสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร City of Gastronomy ของยูเนสโกอย่างไรก็ตามงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่24-31กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยจังหวัดภูเก็ตร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศอีกทั้งในช่วงเย็นของวันที่26กรกฎาคมยังมีกิจกรรมการแสดงจากศิลปินเนเน่รอยัลเอ็กโอโซนสร้างสีสันภายในงานเฉลิมพระเกียรติอีกด้วยจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและถวายผ้าไตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569เมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกานายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลณวัดดอยเทพนิมิตตำบลป่าตองอำเภอเมืองกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีพระเทพวชิรดีโลกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค17-18ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดบุรณสิริมาตยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรสำหรับถวายแด่พระสงฆ์ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่งโดยภายในพิธีประธานฝ่ายคฤหัสถ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนถวายสักการะจากนั้นพระสงฆ์จะเริ่มพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสวดประธานฝ่ายคฤหัสถ์ได้ถวายพระไตรพระราชทานแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ขณะที่หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนพุทธศาสนิกชนร่วมถวายพระไตรแด่พระสงฆ์ก่อนที่ประธานฝ่ายสงฆ์จะถวายอดิเรกประธานฝ่ายคฤหัสถ์กรวดน้ำรับพรและนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธีทั้งนี้การจัดพิธีเป็นไปตามกำหนดการของคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569พร้อมเปิดโอกาสให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติจังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดง Projection Mapping เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่อาคารมิวเซียมภูเก็ตย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและมิวเซียมภูเก็ตจัดการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบ Projection Mapping เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวความภาคภูมิใจของคนไทยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารประวัติศาสตร์สร้างสีสันและความประทับใจให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งนี้การจัดแสดงจะมีขึ้นที่อาคารมิวเซียมภูเก็ตบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนพังงาใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเริ่มจัดการแสดงตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมจนถึงวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 19:30 นถึงเวลา 22:00 นจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและสัมผัสความงดงามของแสงสีศิลปะและประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ตในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเก็บภาพความประทับใจในโอกาสสำคัญของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภทอย่างเข้มข้นพร้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจการชาบัสเฮาส์ในพื้นที่ป่าตองเพื่อเป็นไปตามกฎหมายร้อยตำรวจเอกเขียรรัชชานศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าตามที่นายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองตำรวจกอรมน.ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและชาบัสเฮาส์ในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้เพื่อติดตามการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นภัตตาคารและสโมสรโดยมีการใช้พื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆรวมถึงการประกอบศาสนพิธีซึ่งมีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบประเด็นการรับบริจาคภายในสถานที่และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพิ่มเติมรวมถึงประเด็นการถือครองที่ดินและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายรวมถึงกรณีการถือหุ้นแทนหรือนอมินีจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเท่าเทียมต่อทุกภาคส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวจากกฟผ.ครับ

ระราชาวชิรเกล้าเจ้าสยามปกเกตคามร่มเย็นเป็นสุขสีพระศกนิกรแซ่ซ้องก้องบารมีพระภูมิจักรีขัตติยาพระบุญญาปกเกล้าเจ้ากษัตริย์ทรงเป่าปัดทุกภัยในใต้ล่าทรงสืบสารพระปณิธานชนกาปรัชญาพอเพียงเลี้ยงชีวีทรงเชี่ยวชาญการยุทธสุดเลิศล้ำจิตอาสาน้อมนำเกษมสีใต้ร่มฉัตรภูวนัยไทยภักดีร้อยวจีเทิดไทยในราชันมหามงคลทศพิษประสิทธิผลเฉลิมชนฉลองชัยไอสวรรค์น้อมศิรวาทถวายพระพรกรอภิวันขอพระองค์เกษมสรรนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการร่มบันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz พบกับข่าวกฟผ.ครับเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กบุกสายใหม่ชาร์จไวได้แล้ววันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับบริษัทชาร์จพลัสโซลูชันกรุ๊ปจำกัดเปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่โครงการไอคอนิก56กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กโดยมีทั้งหมด4ตู้ชาร์จรวม8หัวชาร์จทั้งหมดเป็นหัวชาร์จแบบ DC มีกำลังไฟรวม720กิโลวัตต์แบ่งเป็นตู้ละ180กิโลวัตต์สามารถรองรับรถยนต์ไฟฟ้าได้พร้อมกันสูงสุดจำนวน8ช่องจอดช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถจอดชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างใช้บริการร้านอาหารร้านกาแฟและร้านค้าภายในโครงการได้อย่างสะดวกนอกจากนี้สถานีชาร์จยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตและห้องน้ำรองรับผู้ใช้บริการตลอดเวลาสอดรับกับแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสถานีชาร์จอิเล็กซ่าบายอีแกตและสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กมีจุดให้บริการแล้วมากกว่า529สถานีทั่วประเทศโดยกฟผ.ตั้งเป้าหมายขยายสถานีชาร์จและสถานีเครือข่ายในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางสำคัญช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรสถานีชาร์จในเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account @backenev หรือ @backenev อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธสิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

นุหานนาทีอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต

0: ที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวเด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร0954238275แล้วมาเจอกันที่ Go Fun
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: คุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
7: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
6: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ภารกิจด้านการบังคับคดีนะครับเป็นภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะครับซึ่งการบังคับคดีหลักๆก็จะแบ่งเป็นการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีอาญานะครับในส่วนของการบังคับคดีแพ่งก็จะเริ่มจากกรณีที่พนักงานอัยการรับดำเนินคดีแพ่งคดีปกครองให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานของรัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่พนักงานอัยการรับว่าต่างให้แล้วครับ

จะมีการพิพากษาของศาลนะครับพิพากษาว่าให้จำเลยชำระหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับเมื่อขั้นตอนถัดมาก็คือหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเสร็จแล้วก็จะมีการบังคับคดีซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการนะครับที่รับดำเนินคดีให้ตั้งแต่ต้นมาก็จะรับบังคับคดีให้ด้วยนะครับซึ่งการบังคับคดีก็เมื่อจำเลยหรือจะลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระค่าปรับนะครับหรือว่าครับชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวก็จะมีขั้นตอนการนำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินเข้าให้ตัวความเพื่อเข้าสู่แผ่นดินต่อไปนะครับในส่วนของคดีอาญานะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีกรณีบังคับโทษปรับคดียาเสพติดคดีอาญาคดีปรับเป็นพินัยซึ่งทุกวันนี้กำลังเริ่มเข้ามานะครับโทษปรับเป็นพินัยก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของค่าปรับตามคำพิพากษาตรงนี้นะครับจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ต้องมีหน้าที่ชำระค่าปรับก็ต้องชำระค่าปรับหากไม่ชำระก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับคดีเพื่อนำเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันคดีที่บังคับโทษปรับคดีอาญาตอนนี้ค่อนข้างมีปริมาณค่อนข้างมากครับเท่าที่สอบสอบสถิติเบื้องต้นก็มีประมาณเกือบแสนล้านนะครับในกรณีที่จะต้องมีการบังคับคดีเข้าเป็นรายได้แผ่นดินในส่วนนี้นะครับถึงแม้นะครับว่าพนักงานอัยการจะมีหน้าที่ในการบังคับคดีเอากับลูกหนี้หรือว่าจำเลยก็ตามนะครับแต่หากท่านที่เป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นจำเลยมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวที่จะถูกบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือว่ามีส่วนร่วมในการออกใช้เงินในการซื้อขายทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิทธิ์เหล่านี้ของท่านก็ยังไม่หมดไปนะครับท่านก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์ร้องขัดทรัพย์หรือว่าขอการส่วนจากเงินขายทอดตลาดตรงนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางพนักงานอัยการเมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่ได้คัดค้านคำร้องของท่านนะครับก็เป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ

0: ู้ฟังสามารถติดตามรายการรอบวันทันข่าวได้ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติวันนี้กระผมนายวัฒรัตน์ วีระสัยและทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ที่สุด
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจที่อาเซียนร่วมกับสหรัฐในการเรียกร้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมออกไปถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทสังคม
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย
3: สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้จนถึง30กันยายน2569และผู้ที่เข้าผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มที่คิดว่าผ่านเกณฑ์แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินหรือยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งเช่นกรณีบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะได้คืนความเป็นธรรมให้ประชาชนโดยประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกระทรวงการคลังจะเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงแก้ปัญหานอมินีที่มีการนำชื่อประชาชนไปใช้ส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ
3: ์ขอย้ำครับว่าอยากให้ตรวจสอบนะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของตัวท่านเพราะข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราเพิ่งมีการดำเนินการในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
2: ส่วนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีรถที่ไม่ได้ใช้งานหรือสูญหายไปแล้วรวมถึงกรณียอดเงินที่แสดงต่อสรรพากรไม่เป็นความจริงนั้นขอให้มีการแจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานโดยย้ำว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานกำลังประเมินข้อมูลและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดภาระของประชาชนขณะที่นายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองรวมถึงผ่านธนาคารของรัฐ5แห่งพร้อมศูนย์ One Stop Service และประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางไม่สะดวกในการยื่นทบทวนสิทธิ์นันทิกาคิตาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังมีมติขยายการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ออกไปอีก1ปีถึงวันที่30กันยายน2570
4: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570 การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และ2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9รายและกระทรวงศึกษาธิการ5รายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและเพื่อสลับหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารราชการจำนวน9ตำแหน่งอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมเชื่อว่าการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่จะทำให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงมีความราบรื่นมากขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ของกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน5รายซึ่งนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเดิมมีการเสนอแต่งตั้งจำนวน6ตำแหน่งแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงแต่งตั้งเพียง5รายพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มตำแหน่งหรือเพิ่มบุคลากรใหม่เนื่องจากตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นตำแหน่งเดิมที่มีกรอบอัตรากำลังและงบประมาณรองรับอยู่แล้วโดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11ทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการนั้นจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์แต่ปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เน้นการเชื่อมต่อระบบรางไปยังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่เป็นการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเน้นการเร่งรัดโครงการเชื่อมต่อระบบรางหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง และหากในอนาคตมีความพร้อมทางด้านความจำเป็นและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมนำโครงการแลนด์บิดขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับที่ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารืออย่างละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ได้ปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้แถลงไว้
6: ตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นว่าการไปทำ missing link มันจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งแล้วเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดถ้ามันมีความจำเป็นในตอนนั้นภูมิรัฐศาสตร์ได้อะไรได้เราก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลา
5: ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด EECเตรียมเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าการยกเลิกสัญญารูปแบบร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนไม่สามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากสัญญามีความรัดกุมและต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาน
7: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 โดยระบุว่าทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงและพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากรจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิหรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการต้องมุ่งเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าสินค้ามากกว่าการสนับสนุนให้ขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่มปริมาณสินค้าโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจะทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและการส่งออกของไทยปริตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยมาเลเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยโดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียหลังบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อม ที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและขอให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยวันนี้ทั้งสองประเทศได้เริ่มกระบวนการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดการนำเข้าและส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นพร้อมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องทางการสั่งย้ายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกตั้งข้อสงสัยเข้ามาช่วยราชการณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงส่วนพบหลักฐานสำคัญคือใบประกาศผลสอบกับใบคะแนนสอบจริงของบุคคลเดียวกันมีข้อมูลไม่ตรงกันรวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันทีควบคู่กับการยกระดับการตรวจสอบโดยแต่งตั้งนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับดูแลการสอบสวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันยังเร่งรัดออกหมายจับและติดตามผู้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาโดยขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวและไม่ได้รับการประกันตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติสั่งยกเลิกการประกาศผลสอบพร้อมแจ้งให้แต่ละจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหลังจากการสอบสวนพบเส้นทางการเงินและข้อมูลการติดต่อเชื่อมโยงอย่างชัดเจนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application และ LINE กบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้ง ค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์อย่างจงแจ้งของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ร่วมมือกับสหรัฐเกี่ยวกับแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์และเพิกเฉยต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือนางคิมโยจองเน้นย้ำว่าการยึดมั่นต่อแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นความล้มเหลวทั้งแนวคิดเชิงกลยุทธ์และเชิงตรรกะและยังเป็นการแสดงออกถึงความฝันอันโง่เขลาและไร้สาระซึ่งไร้ความหมายทั้งด้านแนวคิดและทางปฏิบัติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองบอกโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขณะที่ทางการฝรั่งเศสอพยพประชาชนราว 220,000 คนไปยังสถานที่ปลอดภัยนายเจอโรมสเตฟฟี่นายกเทศมนตรีเมืองเชสตัสซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบอกโดระบุว่านี่คือไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมเน้นย้ำว่าการควบคุมไฟป่าดังกล่าวเป็นการแข่งกับเวลาก่อนที่คลื่นความร้อนรุนแรงจะกลับมาแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสอีกครั้งขณะที่นายโทมัสเคเซนาฟนายกเทศมนตรีเมืองบอกโดเปิดเผยว่าไฟป่าดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองบอกโดประมาณ15กิโลเมตรแต่ยังไม่มีแผนการอพยพชาวเมืองบอกโดราว 850,000 คนโดยเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นและตามความเป็นจริงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

0: 60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเกตกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักภักภูมิใจเจริญพระชนแท้ซองไอ้ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่า

ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ
2: ้
3: า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้ๆพี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์บอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาล
8: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกลาวกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาแล่งกันนะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าก็ยังที่ทราบๆกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะที่ก็เดี๋ยวยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้การประชุมครม.นะคะได้มีการพิจารณาค่ะขยายสิทธิ์และก็ขยายระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ์นะคะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะพร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะโดยวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งเลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้ปกติเนี่ยจะประชุมครม.ทุกวันอังคารใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันหยุดราชการค่ะโดยมีวาระข้าวสู่การพิจารณาก็คือเรื่องของกระทรวงการคลังที่นำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจท่านรักนะคะและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเสนอให้ครม.ขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการนะคะให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะแล้วก็ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะพร้อมปรับปรุงนะคะเกณฑ์การพิจารณาอย่างเช่นการถือครองนะคะรถยนต์นะคะที่มีอายุเกิน20ปีนะคะหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่เกิน15ปีค่ะรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบนะคะเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะคะนอกจากนี้กระทรวงการคลังค่ะยังเสนอร่างกฎหมายรายฉบับค่ะให้พิจารณานะคะในการประชุมครม.ในครั้งนี้ด้วยนะคะทางด้านของกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เสนอข้อความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าคนส่งมวลชนในประเทศไทยค่ะทดลองใช้รายการเงินสนับสนุนขางานอยู่ท่านะคะตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมนะคะสำหรับปีงบประมาณ2569นะคะข่าวๆก็ประมาณนี้นะคะในที่ประชุมครม.นะคะวันนี้ก็เอาเป็นว่าก็ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเราก็ยังคงจะต้องติดตามนะคะข่าวสั้นกันอย่างต่อเนื่องนะคะจะได้ทราบข่าวกันนะคะอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตนำคุณผู้ฟังนะคะไปรับฟังนะคะผลงานเพลงกันสักเดือดใจค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลับมาพบกันไหมต่อปลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะหนังฝนจักลาคุณผู้ฟังค่ะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนคุณผู้ฟังขออภัยด้วยต่อปลุกเนี่ยค่ะจะมีการถ่ายถอดเสียงหนังฝนกันลืมไปเลยนะคะการถ่ายถอดเสียงนะคะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันดังในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา19:25 น.เป็นต้นไปนะคะขออภัยด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะหลวงพ่นก็ลืมเลยนะคะวันนี้จักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะลบมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมที่เวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงคาดแล้วเสร็จไม่เกินต้นปีหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวสิรินาถกฤษภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีจากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวและมอบบัตรประจำตัวสัตว์นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดพ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมกับคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะในเวลา 17:30 นและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นจัดขึ้นพร้อมกันในส่วนกลางณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงคมนาคมขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อเกษมสุขทุกค่ำเช้าเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพควบคู่กับนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้ชื่อให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานมาปฏิบัติจริงทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 20:00 นบริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์พร้อมชมการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติและสตรีทอาร์ตประวัติศาสตร์วิถีริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดจนโครงการพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีการประดับไฟรอบพื้นที่อย่างสวยงามหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างหนึ่งแน่นคือบริเวณถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างที่มีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนรวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงอีกทั้งยังมีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมคลองตลอดแนวและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงร่วมสมัยนายรัตนันท์อนันตกุลกล่าวว่าเดินทางมาร่วมกับกลุ่มเพื่อนเป็นวันที่2โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาใส่บาตรริมคลองและวันนี้อยากมาชมความงดงามของการประดับไฟริมคลองสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมกับถ่ายภาพสตรีทอาร์ตยามค่ำคืน
5: ในวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมผลงานต่อจากเมื่อวานนะครับได้มาเดินดูนิทรรศการรวมถึงสัมผัสบรรยากาศในวิถีไทยๆริมน้ำริมคลองรวมไปถึงมาเดินจับจ่ายซื้อของนะครับทั้งของใช้ของกินรวมไปถึงผลงานทางศิลปหัตถกรรมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาร่วมงานซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายวันนะครับ
4: สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานปรับผังการใช้พื้นที่บริเวณสนามหลวงรองรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้
6: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการสนามหลวงร่วมกับกรมศิลปากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายไทยวุฒิเปิดเผยว่ากรมศิลปากรเตรียมขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จึงจำเป็นต้องปรับย้ายจุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากบริเวณดังกล่าวโดยกทม.ได้ย้ายจุดบริการทางการแพทย์และจุดแจกอาหารไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมสั่งการให้สำนักงานโยธาจัดทำผังรวมพื้นที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่จัดระเบียบการจราจรและเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพส่วนสำนักประชาสัมพันธ์จะเร่งย้ายจอ LED ขนาดใหญ่ไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความสะอาดการจัดการขยะตลอดจนบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่อย่างเข้มงวดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในระยะต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มาต่อกันที่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนครั้งนี้ดำเนินการมาแล้ว5รัฐบาลตั้งแต่ปี2562และความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเพราะต้องมีการชี้แจงเหตุผลและจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมยาวนานประมาณ 1,500 ปีอีกทั้งยังมีโบราณวัตถุและเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นประเทศไทยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายและบันทึกข้อมูลทั้งหมดส่งให้ยูเนสโกประกอบการพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวอีกว่าการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำในท้องที่จึงอย่านำประเด็นดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับการเมืองซึ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเช่นในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาของปีที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ6เท่าตัวนันทิกาคิตาโลรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมต่อยอดและพัฒนาการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
8: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความยินดีที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเป็นโอกาสที่ดีที่จะประชาสัมพันธ์ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นโดยในส่วนของกระทรวงพร้อมต่อยอดการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกับตัวแทนหรือบริษัทด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้อนรับนักท่องเที่ยวขณะที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์อย่างต่อเนื่อง
9: นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันมีประชาชนร่วมกราบขอพรพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มและความภาคภูมิใจที่มรดกอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุด127กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ 3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดMyGPF application LINE กบข.และ MyGPF website สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
10: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
11: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในโอกาสเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการพบกันของผู้นำต่างประเทศครั้งแรกหลังนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมและประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีกำหนดการเยี่ยมชมฐานทัพเรือของอังกฤษและรับฟังรายงานเกี่ยวกับการฝึกทหารยูเครนสำหรับการรบกับรัสเซียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวในการแถลงการเข้ารับตำแหน่งโดยให้คำมั่นว่าอังกฤษจะอยู่เคียงข้างและยังคงมีความแน่วแน่ในการสนับสนุนยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ควรสงสัยต่อความมุ่งมั่นของอังกฤษซึ่งจะไม่ยอมถอยจนกว่ายูเครนจะบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนและเป็นธรรม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลในวันนี้โดยระบุว่าจีนยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานะในเวทีระหว่างประเทศและอิทธิพลที่สำคัญของบราซิลพร้อมยืนยันว่าจีนสนับสนุนบราซิลในการปกป้องอธิปไตยและเอกราชต่อการต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกรวมถึงการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านทำเนียบประธานาธิบดีบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูล่าและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของการเจรจาข้อตกลงกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างกับจีนท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการภาษีของสหรัฐพร้อมประนามต่อการกระทำดังกล่าวซึ่งถือเป็นการใช้อิทธิพลทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งของบราซิลสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าทางการจีนอพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ในอุทยานแห่งชาติจิวจ้ายโกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังพายุใต้ฝุ่นโนอึนพัดถล่มเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งปิดให้บริการพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมดเป็นการชั่วคราวขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในหลายพื้นที่ของมณฑลหูหนานมณฑลกวางตุ้งมณฑลเสฉวนมณฑลเจียงซีรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์นี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าในช่วงต้นปีหน้าตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยจะมีการแยกออกเป็นกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินงานของแต่ละกรมและแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังจะช่วยให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่าโครงสร้างเดิมมีการจัดสรรและแยกงบประมาณในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่างๆของทั้งสองฝ่ายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณแต่อย่างใดศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาชนะดาฟิน่าซินซัวจากฟิลิปปินส์ไป2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ0ทำให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรายการมาเลเซียจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่จันทรัตน์มานดากุลจับคู่กับแพรพลอยสุทธิวรยานนท์โชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดและเหนือชั้นตบเอาชนะราเชลตันกับซินหญิงเต๋อจากมาเลเซียไป2ต่อ0เกม 25-15 และ 21-12 คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงเดี่ยวกุ้งแก้วกากานิกยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ตบเอาชนะเฉิงเชียยุนจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม 21-19 และ 21-15 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองอีก1ประเภทส่วนประเภทชายเดี่ยวปันนทัศน์เปรมพันพงศ์สู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับทิวเวยเจียจากมาเลเซียไป0ต่อ2เกม 16-21 และ 11-21 ได้ตำแหน่งรองแชมป์มาครองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยตุรกีโชว์ฟอร์มแกร่งพลิกแซงเอาชนะบราซิล3ต่อ1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2023ขณะที่ทีมชาติไทยจบการแข่งขันในอันดับ14ของตารางแม้จะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ยังทำผลงานเพียงพอที่จะรอดตกชั้นและคว้าสิทธิ์แข่งขัน VNL ฤดูกาล2027ต่อไปศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Handa Women Scottish Open 2026ที่ประเทศสกอตแลนด์โปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการสร้างผลงานยอดเยี่ยมส่งท้ายหลังเร่งเครื่องจบอันดับ3ด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ขณะที่ตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวสุดแกร่งจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มเข้มรักษาตำแหน่งผู้นำแบบม้วนเดียวจบตั้งแต่รอบแรกก่อนปิดฉากด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนโปรพราวชนิตตีวรรณแสนทำผลงานติดท็อป10จบอันดับ7ด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ด้านโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตามมาในอันดับ13สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียนยินตันยู14อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ครั้งที่9ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และเจแปนดรีมฟุตบอลแอสโซเซชันโดยมีทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีจากประเทศไทยญี่ปุ่นและมาเลเซียรวม16ทีมร่วมประชันฝีเท้าที่สนามฟุตบอลเวอร์โซอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจังหวัดสมุทรปราการโดยในรอบชิงชนะเลิศทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดจากประเทศไทยเอาชนะทีมชิงะซีเล็กจากญี่ปุ่นไป 4-0 คว้าแชมป์ยินตัน U14 อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ได้สำเร็จส่วนคู่ชิงอันดับ3โรงเรียนเทพศิรินทร์ชนะจุดโทษสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซีย 4-3 หลังจากเสมอในเวลา 0-0 ส่งผลให้โรงเรียนเทพศิรินทร์จบที่อันดับ3ส่วนอันดับ4คือสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซียโดยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของกฤษกร

0: สมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
2: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าคำปราศัยสมุดบันทึกรองเท้าส้นสูงคู่นั้นโดยปะการังค่ะและเช่นเคยนะคะคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ณพ่อของผมได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่ร่ำรวยขึ้นมาจากการโกงกินสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงหลายสมัยและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ผมมีโอกาสร่ำเรียนจนจบการศึกษาระดับสูงจากต่างประเทศก็มาจากเงินที่โกงกินทั้งสิ้นซึ่งเป็นเงินที่สมควรทำประโยชน์ให้กับประชาชนผมจะไม่มีข้อแก้ตัวใดทั้งนั้นในฐานะที่เป็นลูกและในสังคมที่เคารพบุพการีผมคงไม่สามารถกล่าวร้ายคุณพ่อตัวเองได้นอกจากก้มหน้ายอมรับความจริงและกราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านถือเสียว่าผมเรียนจบมาได้จากเงินของพี่น้องที่ส่งเสียให้ผมเรียนนะครับนับแต่นี้ไปถ้าพี่น้องให้โอกาสผมจะเอาความรู้ความสามารถที่เรียนมารับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และพัฒนาบ้านเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับสิ้นเสียงประโยคสุดท้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่เสียงโห่ร้องยินดีกลับดังสนั่นขึ้นมาแทนอย่างคาดไม่ถึงทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันทุกคนต่างคิดว่าเขาคงจะดับสนิทจากการถูกโจมตีจุดอ่อนเรื่องของพ่อเขาจากฝ่ายตรงกันข้ามและทางผู้บริหารพรรคได้แนะนำให้เขาเลี่ยงที่จะพูดถึงแต่ทว่าการตัดสินใจนาทีสุดท้ายแบบเด็ดขาดยอมรับความผิดของพ่อตัวเองในการปราศัยครั้งสำคัญนั้นทำให้ทุกคนตกตะลึงโดยเฉพาะคู่แข่งที่แก้เกมไม่ทันระเนตรกลายเป็นสสหนุ่มที่น่าจับตามองคนหนึ่งและก็กลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศชั่วข้ามคืนทุกครั้งที่อ่อนแรงหรือว่าท้อจากอุปสรรคหนักหนาครั้งใดเขามักจะคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นเสียงโห่ร้องยินดีของประชาชนกับแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของนักข่าวทำให้เขารู้สึกสดชื่นแล้วก็เติมพลังคืนกลับมาเสมอถ้าได้ใจประชาชนกับสื่อมวลชนเพียงแค่สองสิ่งนี้ก็เหมือนกับมีเกราะศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องผองภัยทั้งปวงแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นแต่สำหรับเหตุการณ์คืนนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเขาไว้ได้ขณะที่รู้ว่าตัวเองว่ากำลังทำผิดแต่ไม่คิดว่ามันจะพลาดเรเน่ตัดสินใจเหยียบคันเร่งให้รถพุ่งไปข้างหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิมเขาอยากผ่านช่วงถนนสั้นๆนี้ไปให้พ้นๆเสียทีเมื่อถึงแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอีกนิดเดียวก็จะถึงที่หมายแล้วทางข้างหน้ามืดมิดแล้วก็นิ่งเงียบไร้การเคลื่อนไหวช่างเป็นใจให้เขาเลือกใช้ทางลัดนี้เหมือนกลลวงปีศาจที่หลอกล่อให้หลงเข้าไปติดกับแต่ถึงแม้รู้ล่วงหน้าเขาก็ยังเลือกที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ดีเพราะว่าเดิมพันของเขานอนอยู่บนเบาะหลังเมื่อตอนหัวค่ำลูกชายวัย5 ขวบมีไข้อ่อนให้ทานยาแล้วคิดว่าคงไม่เป็นไรแต่ว่าพอตกดึกไข้กลับขึ้นสูงจนน่ากลัวหน้าซีดตัวสั่นระเนตรีบอุ้มลูกขึ้นรถโชคร้ายจริงๆแม่บ้านที่ไม่เคยขอลาหยุดมานานหลายปีเพิ่งขออนุญาตกลับไปทำธุระที่ต่างจังหวัดเมื่อตอนเย็นเขาจำเป็นจะต้องวางเด็กชายนอนบนเบาะหลังเพียงลำพังในห้วงเวลาแบบนี้เขาคิดถึงเธอเหลือเกินภรรยาของเขาสุขภาพไม่แข็งแรงแถมมีโรคประจำตัวเธอคลอดลูกชายปารนออกมาด้วยความยากลำบากเกือบเอาชีวิตไม่รอดตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วที่เธอคอยย้ำกับระเนตรและคุณหมอว่าถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยต้องตัดสินใจเลือกระหว่างเธอกับลูกขอให้เลือกลูกไว้ก่อนเสมอโดยไม่ต้องลังเลให้เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวปารอนคลอดออกมาได้ไม่กี่ปีภรรยาของเขาก็จากไปแน่นอนก่อนสิ้นลมสุดท้ายเธอยังพร่ำบอกอีกว่าไม่ว่าถูกหรือผิดพี่ต้องเลือกลูกของเราเป็นอันดับแรกนะเขาได้แต่พยักหน้ารับในตอนนั้นแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่ามันขัดกับอาชีพที่เขารักและต้องการแก้ตัวใหม่
พื่อลบล้างความผิดของพ่อถ้าเป็นนักการเมืองทั่วไปการเลือกลูกก่อนสิ่งอื่นใดเป็นสิ่งที่เราพบเห็นทั่วไปจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะเป็นรัฐบุรุษไม่ว่าอย่างไรต้องเลือกความถูกต้องก่อนเสมอที่ผ่านมาระเน่เชื่อว่าเขาผ่านทุกการทดสอบมาได้โดยไม่มีรอยด่างพร้อยอย่างใดหากภรรยาเขาเฝ้ามองจากสวรรค์คงจะพึงใจไม่น้อยเขาไม่ทำให้เธอผิดหวังที่ตัดสินใจขับรถผ่านถนนสายนี้ก็พอเลือกลูกก่อนเป็นอันดับแรกอีกไม่กี่ร้อยเมตรจะถึงสี่แยกข้างหน้านาทีที่กระพริบตาแสงมนของมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็พุ่งออกมาจากปากซอยแล้วก็เลี้ยววิ่งสวนตรงมาทางที่เขากำลังทะยานไปข้างหน้าเฮ้ยเขาร้องลั่นด้วยความตกใจเหยียบเบรกอย่างแรงเสียงอะไรบางอย่างกระแทกดังปังเขาเกือบเผลอตะโกนออกไปด้วยสัญชาตญาณว่าขับรถภาษาอะไรวะแต่ก็ชะงักไว้ทันเมื่อคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งเสียหลักล้มลงบนพื้นถนนลุกขึ้นยืนทุบฝากระโปรงอย่างหัวเสียชี้หน้าตะโกนมาก่อนว่าคุณขับรถย้อนศรนี่ทางวันเวย์นะคำพูดนั้นเตือนสติให้ระเนศปิดปากอย่าโต้เถียงเขารีบเปิดประตูรถลงไปวูบแรกรู้สึกดีใจที่อย่างน้อยคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้บาดเจ็บอย่างหนักยังลุกขึ้นยืนได้เมื่อเขาเดินไปดูหน้ารถก็ไม่พบรอยบุบใดแถมมอเตอร์ไซค์ที่ล้มก็ห่างออกไปหลายเมตรต่างฝ่ายต่างเบรกทันซะก่อนก็เลยยังไม่ทันได้ชนกันจนเกิดความเสียหายที่อาจจะหนักกว่านี้เอ๊ะแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรกระแทกดังปังเมื่อนึกขึ้นมาได้เขารีบเดินกลับไปที่รถอ้าวคุณอย่าหนีสิครับคุณทำผิดกฎหมายนะผมไม่ได้หนีระเน่ตะคอกเสียงดังด้วยความหงุดหงิดนึกในใจถ้ารู้ว่าเขาเป็นใครคงไม่มีคำพูดแบบนี้หลุดออกมาจากปากเขาแน่รู้ว่าควรจะประกาศตัวไปเลยน่าจะทำให้เรื่องทั้งหมดง่ายขึ้นเมื่อหันกลับไปมองถึงต้นเสียงจึงพบว่าคำพูดเมื่อครู่ไม่ได้มาจากคนขี่มอเตอร์ไซค์คันที่ล้มลงแต่หากเป็นชายในชุดเครื่องแบบตำรวจที่เพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างถนนพอดีเรเน่พยายามสะกดอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติเสียงหนึ่งดังก้องขึ้นมาในสมองว่าบอกไปเลยว่าเป็นสอสอแต่อีกเสียงหนึ่งบอกว่าอย่าให้รู้ดีกว่ายอมรับผิดเสียค่าปรับเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องจะได้จบลงเร็วไม่เป็นข่าวนี่ฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามจะหยิบยกเอามาเป็นประเด็นด่างพร้อยพูดไปตลอดชีวิตแต่นั่นจะทำให้เสียเวลานะอุตส่ามีตำแหน่งอภิสิทธิ์เหนือชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ทำไมถึงไม่ช่วยมาให้ใช้เป็นประโยชน์ชีวิตคนสำคัญกว่านะโดยเฉพาะปารนลูกของเราเองต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกขณะที่สองเสียงนั้นกำลังโต้เถียงกันอย่างไม่ลดละเรเน่ตัดสินใจเดินกลับไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงความรับผิดชอบว่าไม่คิดจะหนีแต่มีเรื่องด่วนจำเป็นต้องรีบไปแต่ว่ายังไม่ทันได้ตัดสินใจว่าจะเปิดเผยตัวเองหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นก็ทักขึ้นก่อนว่าอ้าวท่านสสเรเน่นี่ครับเรเน่อึกอักไม่แน่ใจว่าคุณตอบรับดีหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พูดต่อด้วยความมั่นใจว่าผมชอบท่านมากผมตามฟังท่านปราศัยเกือบทุกครั้งเลยนะครับ

พี่น้องครับประชาธิปไตยไม่ใช่ยาวิเศษที่กินเข้าไปแล้วจะแก้ทุกปัญหาได้ภายในพริบตาแต่ประชาธิปไตยคือเครื่องมือต่างหากละถ้าอยู่ในมือโจรมันก็จะใช้เครื่องมือนั้นงัดแงะเข้าปล้นขโมยของในบ้านเราแต่ถ้าอยู่ในมือช่างก็จะใช้ซ่อมแซมบ้านเราให้สวยงามน่าอยู่เสียงปรบมือดังลั่นทุ่งหาเสียงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการเครื่องมือที่มีชื่อประชาธิปไตยนี้มาซ่อมแซมแล้วก็สร้างสรรค์ประเทศเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราฝึกตัวเราเองให้เป็นช่างที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นซะก่อนพี่น้องเข้าใจไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหมเราต้องมีจิตสำนึกประชาธิปไตยจิตสำนึกที่อยู่ในวิญญาณในสายเลือดไม่ใช่แค่ในวันเลือกตั้งจิตสำนึกประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แค่รู้จักแต่สิทธิเสียงของเราเองแต่ต้องเคารพสิทธิเสียงของผู้อื่นด้วยประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เราพูดอยู่คนเดียวแล้วก็บังคับให้คนอื่นต้องฟังหรือว่าเชื่อเราแต่เราเองต้องรู้จักหยุดฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเสียงไมค์เริ่มหวีดหอนจนบางคนต้องยกมือขึ้นปิดหูหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของพี่น้องก็ต้องมีสำนึกประชาธิปไตยด้วยเช่นกันถ้าเราตะโกนเปล่าปาว่าต้องการประชาธิปไตยแต่การดำเนินชีวิตของเรากลับสวนทางมันก็ไม่ถูกต้องเรายังจอดรถบังหน้าบ้านคนอื่นเรายังเปิดเพลงเสียงดังลั่นเรายังตั้งแผงขายของบนฟุตบาทขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเอาตามใจสะดวกของตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องเราประชาชนต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนต้องมีสำนึกภายในแล้วก็ส่งผลต่อการกระทำภายนอกเมื่อนั้นแหละประเทศเราถึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะนักการเมืองไม่ว่าใครก็ต้องมาจากการเป็นประชาชนทั้งสิ้นถ้าประชาชนทุกคนดีเลือกยังไงก็ต้องได้นักการเมืองที่ดีจริงไหมครับไม่รู้ทำไมคำปราศัยนี้ลอยเข้ามาในความทรงจำของระเนตรทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในนั้นบอกว่าชอบฟังคำปราศัยของเขาเมื่อระเนตรเสร็จธุระพูดคุยกับตำรวจเขารีบเดินกลับไปที่รถเปิดประตูหลังพบเบาะหลังว่างเปล่าเข้าใจหายแวบแต่เมื่อก้มมองลงไปที่พื้นรถล่างเบาะบางของเด็กชายวัย5 ขวบนอนกองอยู่ตรงนั้นไม่ไหวติ้งพื้นไม้กระดานเก่าๆที่เช็ดถูจนสะอาดใหม่วาววับยังเป็นภาพติดตาของเรเน่เสมอ

ครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นม.3คุณครูวิไลได้เลือกเขากับเพื่อนอีก 2-3 คนมาทำความสะอาดห้องสมุดในวันเสาร์แทนที่จะบ่นเบื่อเหมือนคนอื่นเรเน่กลับกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้อยู่คนเดียวเขาเตรียมผ้าเช็ดไม้ถูพื้นน้ำมันมะกอกกับน้ำส้มสายชูมาจากบ้านเขาศึกษามาแล้วว่าเมื่อนำสองสิ่งนี้มาผสมแล้วก็ชุบด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆแล้วเช็ดถูจะทำความสะอาดพื้นได้ดีแล้วก็ถนอมเนื้อไม้ให้เป็นเงางามเรเน่ตั้งใจทำงานถูพื้นนี้มากจนเพื่อนๆรอว่าต่อไปก็คงต้องเปิดบริษัทรับทำความสะอาดเป็นแน่แต่เรเน่กลับคิดในใจว่าแค่นั้นยังไม่พอหรอกฉันจะเก็บกวาดทำความสะอาดทั้งประเทศเลยล่ะเข้าหมายถึงอาชีพนักการเมือง

ช้าวันจันทร์ระเน่รีบไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วก็เฝ้าอยู่หน้าห้องสมุดเดิมทีก็มีกฎอยู่แล้วว่าทุกคนต้องถอดรองเท้าแต่เขากลัวว่าจะมีนักเรียนเกเรบางคนไม่ยอมปฏิบัติตามยิ่งเมื่อเขาเพิ่งทำความสะอาดเสร็จใหม่หมาดๆเขายิ่งไม่อยากให้มันเปื้อนฝุ่นสกปรกโดยใช้เหตุแม้แต่ธุลีเดียวหลังจากนั้นไม่นานคุณครูวิไลก็มาถึงไหนดูสิทำความสะอาดเรียบร้อยดีไหมว่าแล้วคุณครูก็ย่างเท้าพร้อมรองเท้าส้นสูงเข้าไปในห้องสมุดเดี๋ยวก่อนครับครูระเน่ตะโกนเสียงดังลั่นคุณครูวิไลชะงักเท้าถอยกลับด้วยความตกใจมีอะไรหรอครูยังไม่ได้ถอดรองเท้าเลยครับระเน่ตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่คุณครูวิไลกลับนึกว่าเขาแซวเล่นยิ้มกลิ่มก่อนที่จะตอบไปว่าโถแม่พูดซะครูตกใจรองเท้าครูสะอาดจ้าจะสะอาดได้ยังไงล่ะครับอย่างน้อยครูก็ต้องย่ำลานทรายหน้าโรงเรียนเดินเข้ามาเหมือนพวกเราทุกคนครูก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับเรเน่จึงเสียงเข้มเหมือนเดิมเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์รีบสะกิดแขนเขาพร้อมกับกระซิบว่านั่นครูนะเว้ยแค่คู่เดียวไม่สกปรกมากหรอกไม่ได้เรเน่สะบัดแขนออกจากมือเพื่อนที่ทำท่าจะห้ามเขาไว้ไม่มีรองเท้าใครสูงส่งดูสะอาดกว่าใครต้องเท่าเทียมกันครับครูเองก็ไม่มีอภิสิทธิ์เราตั้งใจทำเพื่อให้ห้องสมุดสะอาดแล้วจะยกเว้นบางคนให้ทำสกปรกได้อย่างไรล่ะครับคุณครูวิไลไม่ตอบท่าทางโกรธจัดเธอหันหลังเดินกลับไปทันที

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเรื่องราวทั้งหมดว่าสส.ระเนศมีเหตุฉุกเฉินต้องรีบพาลูกชายที่ป่วยหนักไปโรงพยาบาลท่านจำเป็นต้องตัดสินใจขับรถย้อนสอนฝ่าเข้าไปบนทางรันเวย์แล้วก็บังเอิญเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยกับมอเตอร์ไซค์ที่สวนมาแต่เพราะท่านขับด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่ผู้ขี่มอเตอร์ไซค์จึงไม่บาดเจ็บแต่อย่างใดแค่เขาถลอกนิดหน่อยกับกระจกมองข้างหักแค่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงช่วยไก่เกลี่ยให้เรื่องจบลงด้วยดีแล้วก็โดยเร็วเพื่อเห็นแก่ชีวิตน้อยๆของลูกท่านซึ่งตอนนี้อาจบาดเจ็บหนักกว่าเดิมเพราะว่าตกจากเบาะส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์พูดอะไรไม่ออกได้แต่พยักหน้ารับอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักหลังจากระเดชยินดีจ่ายค่าเสียหายผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไป 2,000 บาททุกอย่างคลี่คลายในชั่วเพียงไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นยังใจดีขี่นำทางท่านสส.ขับรถย้อนสอนต่อไปจนถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายส่งรถของท่านไปจอดถึงหน้าโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยระหว่างทางขณะขับรถตามมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจระเนศแววได้ยินเสียงก๊อกก๊อกดังตลอดเวลาเขามองเห็นภาพตัวเองในรองเท้าส้นสูงของคุณครูวิไลเดินย่ำเข้าไปบนพื้นไม้เงางามนะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคำปราศัยสมุดบันทึกรองเท้าส้นสูงคู่นั้นโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการในค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำจะดูแลครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสอย่างดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสย้ำจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีที่สุด
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยพิธีจัดขึ้นณเมนวัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการสูญเสียกำลังพลถือเป็นความเจ็บปวดของคนทั้งกองทัพและรัฐบาลจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มที่ทั้งด้านสวัสดิการการเยียวยาและคุณภาพชีวิตรวมถึงผลักดันโครงการบัตรทองฮีโร่เพื่อให้บิดามารดาคู่สมรสและบุตรของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่ากองทัพจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างสมเกียรติและเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติต่อไปกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทยขยายฐานการส่งออกสู่6ประเทศเป้าหมายในอาเซียนและจีนหวังระบายน้ำนมดิบภายในประเทศได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวัน
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมแนวทางการขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในต่างประเทศโดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมของอสค.ไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงโอกาสของนมไทยในตลาดจีนยังมีโอกาสในตลาดพรีเมียมที่ยังสามารถนำเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเช่นนมรสทุเรียนและนมรสมังคุดเชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการเปิดตลาดและเติบโตได้ดีในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบว่าตลาดอินโดนีเซียจะสามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากมีการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด แต่ในปัจจุบันยังติดอุปสรรคสำคัญในเรื่องของขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการรับรองมาตรฐานต่างๆที่มีความล่าช้าอย่างไรก็ตามหากแผนการส่งออกในกลุ่มอาเซียนประสบความสำเร็จคาดว่าจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้กว่า 1,000 ตันต่อวันทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและฝ่ายเกษตรในแต่ละพื้นที่เร่งศึกษาข้อมูลตลาดเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การตลาดให้สอดคล้องกับแต่ละประเทศพร้อมประสานหน่วยงานของแต่ละประเทศคู่ค้าเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมไทยสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมชะลอการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอคำวินิจฉัยศาลปกครองนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งตามประกาศลงวันที่25พฤษภาคม2569หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนการชะลอการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยจะพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนทรุดตัวบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าดำเนินการและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จึงขอแจ้งความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ฉลิมพระชนมพรรษาสุภมงคลพระภูวดลล้นเกล้าเจ้าสยามเป็นมิ่งขวัญปวงไทยในทุกยามแผ่ผายงามพระเมตตาทั่วธานีตรางพลั่งพร้อมน้อมตั้งจิตอธิษฐานขอจงทรงพระสำราญกเกษมสีภูลพิพัฒน์พระสมภารญาณบารมีณฤบดีสิริดำรงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพีรพันธ์วัฒนศิริรองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ตพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองภูเก็ตและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต

ดุจดังเลิกเบิกฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ล่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกเกล้าเราประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรณ์จอมราชาเราปวงข้าน้อมถวายพระพรชัยด้วยก้าวด้วยขมมขอเดชะข้าพระเจ้านายธนงศักดิ์เที่ยงสุทธิสกุลอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค8คณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการในศาลแรงงานภาค8

้าวก้มพักคมหัดสุพิพัฒน์ฉัตรเหลิมชนอาเสียนระพาดดลอดิเรกวโรดมเมตตาประชาราชธนุชาติกะเสมสมดังฝนชะโลมพรมดุจะทานชะโลทอนปวงชนประสบสุขนิระทุกสะโมสรบำเพ็ญคุณากรหิตะเพื่อผดุงไทยกอบเกียรติคุณก้องยะสะสองพิสิทธิ์ใสเอกองค์พระทรงชัยสุสวัสดิ์จรัสเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
1: นาทีธรรมนาทีทองส่องชีวิตฟังแล้วคิดไตรตรองจิตปองใสพระสัทธรรมภูมิคุ้มกันสู่อบายจิตสุดท้ายนิราตุสุขกมลขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ได้ยินได้ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตจะได้มีข้อคิดสติเตือนใจในส่วนของการบรรยายวันนี้อาตมาภาพจะได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้เทศกาลเข้าพรรษาดังนั้นแต่ละวัดแต่ละที่ก็จะมีการทำบุญสุนทานด้วยการนำเทียนไปถวายยังวัดวาอารามต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านบางก็มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนที่ก็บอกว่าในครั้งหนึ่งที่มีการถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาโดยไม่มีผ้าที่จะใช้สอยก็สามารถที่จะนำผ้าใช้สอยไปได้ส่วนบางวัดก็ไม่มีเรื่องของธูปเทียนนะก็จะได้มีจัดการเรื่องของการเตรียมเพื่อที่จะใช้จุดในช่วงของการจำพรรษาเทียนเนี่ยเป็นแสงสว่างก็บอกว่าการถวายเทียนเนี่ยเพื่อให้ภิกษุสงฆ์องค์สามเณรได้ใช้จุดในช่วงของการอ่านหนังสือดูตำรับตำราต้องตราสวดมนต์เป็นการบอกให้เห็นว่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ให้ความสนใจในช่วงของเทศกาลแต่ละช่วงแต่ละปีไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดอยู่บ้านใกล้วัดบ้านของเราเราก็ต้องมีการทนุบำรุงตามกำลังตามสมควรยิ่งถ้าเราเห็นว่ายิ่งใกล้วันเข้าพรรษาเมื่อใดเราก็จะมักจะไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้เขาเรียกว่าเป็นวันหนึ่งที่ฝ่ายพระสงฆ์ของทั้งเถรวาทที่มหานิกายและธรรมยุทธที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะอธิษฐานประจำพรรษาอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติว่าไว้โดยว่าจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือในภาษาบางที่เนี่ยเขาเรียกว่าจำพรรษาพรรษานี่ก็แปลว่าฤดูฝนหรือว่าการอยู่การจำพักอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในการเข้าพรรษานี้ก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติของพระสงฆ์พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาก็ไม่ได้เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาก็ถือว่าปรับอาบัติทุกกฎเนี่ยนี่คือตามพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นการเข้าพรรษาตามปกติก็จะเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีแต่ปีนี้ก็แปลกนะโยมนะปีนี้ก็มีเดือน8 2หนเขาบอกว่าถ้ามีเดือน8 2หนและสิ้นสุดลงในวันขึ้น15ค่ำเดือน11โน่นละนับไปเลย3เดือนจนถึงวันออกพรรษาเรียกว่าขึ้น15ค่ำเดือน11เพราะฉะนั้นเมื่อวันเข้าพรรษาวันแรม1ค่ำเดือน8เนี่ยหรือว่าปีที่มีอธิกามาสอย่างเช่นปีนี้เนี่ยก็จะเลื่อนไปเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังเราจะเห็นว่าเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีนานๆทีจะมีครั้งหนึ่งเลื่อนมาเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลที่ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยให้ความสำคัญตลอดระยะเวลา3เดือนบางที่ก็มีการถวายเรื่องเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและก็สาธุชนก็ได้มีเวลาในช่วงของการปฏิบัติในช่วงของวันอาสาฬหบูชาวันนั้นก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทั่วประเทศไทยได้กระทำด้วยการสืบทอดประเพณีปฏิบัติทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเจริญจิตภาวนานี่เขาทำมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย สาเหตุที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอนุญาตการจำพรรษาไว้ณสถานที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนพระองค์ก็ทรงมีเหตุผลว่าให้พระสงฆ์เนี่ยได้หยุดพักหยุดจาริกไปที่อื่นหยุดทุดงไปในที่ต่างๆเพื่อได้อยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นประจำซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าการเดินทางไปณที่ไกลหรือเดินทุดงธรรมจาริกไปยังที่ต่างๆบางทีก็ต้องมีเป็นช่วงของฤดูฝนไปเหยียบย่ำข้าวกล้าธัญพืชของชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงจำพรรษา3เดือนก็เป็นช่วงการที่สำคัญในรอบที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยพระสงฆ์ได้มีความรู้ก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มของคณะสงฆ์ด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่9พรรษา3เดือนพุทธศาสนิกชนของไทยก็ถือโอกาสอันดีว่าได้บำเพ็ญบุญและกุศลการเข้าวัดทำบุญมีการใส่บาตรฟังธรรมพระเทศนาบางที่ก็มีการจัดวิปัสสนาเพื่อเป็นการอบรมบ่มจิตฝึกในกรณีปฏิบัติกรณีพิเศษขึ้นมาในเทศกาลสำคัญมีการถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนหรือหลอดไฟโซลาร์เซลล์อันนี้ก็เรียกว่าเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการใช้จุดใช้สอยในช่วงของการจำพรรษาในอดีตก็บอกว่าชายไทยถ้ามีอายุ20ปีจะนิยมถือบรรพชาผสมบทอยู่ตลอดระยะเวลา3เดือนโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนเมื่อบรรพชาผสมบทจำพรรษาแล้วก็ถือว่าได้บวชออกพรรษาปัจจุบันออกพรรษาแล้วก็มีการสอบนักธรรมมาตอนหลังก็เลื่อนมาสอบในพรรษานี่เรียกว่าเป็นการเอื้อโอกาสคณะสงฆ์ก็ให้โอกาสกับพระนวกะพระใหม่ได้มีเวลาในช่วงของการบวชเรียนได้ศึกษาพระธรรมวินัยด้วยนี่ก็เรียกว่าทำให้เกิดมีความสำคัญเกิดขึ้นนอกจากนี้ฝ่ายฝั่งรัฐบาลก็ได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินี่ประกาศมาตั้งแต่2551โดยในปีถัดมาก็ยังคงให้เข้าวัดในช่วงของวันเข้าพรรษาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักรเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวไทยเนี่ยตั้งสัจจะอธิษฐานงดเหล้าเข้าพรรษางดการดื่มสุราในช่วงของวันเข้าพรรษาตลอดระยะเวลาช่วงของการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมค่านิยมให้ดีในสังคมไทยเพราะฉะนั้นในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาประโยชน์ของการเข้าพรรษานี่เขาบอกว่ามีประโยชน์สำคัญถึง5ประการประการที่1ก็คือช่วงเข้าพรรษานั้นได้เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านได้ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาดังนั้นการกำหนดให้ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินจาริกไปยังสถานที่ต่างๆก็ถือว่าได้ช่วยให้พืชของชาวบ้านต้นกล้าหรือการปลูกต้นไม้อยู่ได้อย่างสมบูรณ์ได้มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ได้รับความเสียหายหรือพระเดินทุดงไปก็จะไม่ได้เหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองหลังจากเดินจาริกไปเนี่ยเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายเดือนเนี่ยถ้านับไปก็คือ89เดือนโยม89เดือนเมื่อเราหยุดในช่วงของการเข้าพรรษาก็เท่ากับว่าให้ภิกษุได้หยุดในการพักผ่อนได้ศึกษาไปด้วยนี่ประการที่2ประการที่3ก็เป็นเวลาที่ภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติธรรมสำหรับตนเองและศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดจนเวลาในการเตรียมสอนให้กับบรรดาประชาชนจนถึงวันออกพรรษานั่นก็เท่ากับว่า3เดือนของการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรวัดวาอารามต่างๆก็มามีการเรียนพระธรรมวินัยมีการสอบนักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกบ้างก็มีการศึกษาภาษาบาลีภาษามคธเพื่อเป็นการให้รู้เรื่องของ บาลีที่เป็นต้นแบบรากฐานของการที่เราท่านทั้งหลายใช้เป็นบทสวดบทสาธยายมนต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นประการที่สามนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญประการที่สี่เพื่อให้ได้มีโอกาสในการอบรมสั่งสอนและบวชให้กับคุณบุตรผู้มีอายุครบ20ปีเป็นกำลังสำคัญในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าพ่อแม่ที่มีความตั้งอกตั้งใจว่าเมื่อมีลูกหลานชาย20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการบวชอาจจะบวชเข้าพรรษาหรือบวชตามประเพณีก็ตามก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ในความเป็นลูกชายที่ดีของพ่อแม่นี่ก็เรียกว่าได้บวชทดแทนพระคุณมารดาจะทดแทนอย่างไรทดแทนตรงไหนก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้รู้ว่าความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนคุณสองธรรมนี้ก็เรียกว่าธรรมเป็นคู่หนูปการซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นลูกได้บวชเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่รู้ว่าพ่อแม่มีคุณอย่างไรในหลักธรรมคำสอนก็ได้มีการสอนเอาไว้ให้พระใหม่พระนวกะได้ศึกษาเล่าเรียนจดจำท่องมนต์7ตำนาน12ตำนานเป็นการขานกล่าวบอกเรื่องราวของความจริงว่าลูกหลานเนี่ยได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูของท่านนี่ประการนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญและประการที่5เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีเวลาในการบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเพราะเป็นการทำบุญตักบาตรบ้างหล่อเทียนพรรษาและนำเทียนพรรษามาถวายมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือมีการรักษาศีลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเจริญจิตภาวนาการถวายจตุปัจจัยทยธรรมหรือลดเว้นเรื่องอบายมุขก็ถือว่าได้มีโอกาสในการปฏิบัติในช่วงของการแห่งพรรษาบ้างก็มีการจัดหล่อเทียนพรรษาเป็นรูปสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญอะไรที่คิดว่ากำลังเป็นกระแสฟีเวอร์อ้าวช่างก็หล่อเทียนก็มีการตัดบ้างแกะสลักบ้างเป็นรูปของสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็นำแห่ไปยังที่ต่างๆเพื่อเป็นการบอกให้เห็นว่านี่คือปัจจุบันเทียนพรรษาก็จะหล่อหลอมหรือทำเป็นรูปนั้นๆก็มีบ้างก็มีการแกะสลักรูปเทียนมีการประดับประดาด้วยปูสามาลาดอกไม้บ้างติดผ้าบ้างแห่ยังที่ต่างๆมีการแสดงรำไปข้างหน้าข้างหลังเป็นการบอกให้เห็นว่าการแสดงซึ่งความรวบรวมใจสามัคคีของชาวบ้านเมื่อเสร็จแล้วก็มีการนำมาถวายณวัดใกล้บ้านของตนเองมีการนำผ้าอาบน้ำฝนในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุให้ภิกษุสงฆ์นั้นต้องใช้ผ้าอยู่ผืนไม่กี่ผืนแต่มีผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เมื่อเวลาช่วงการจำพรรษาภิกษุหลายรูปโยมก็มักจะนำผ้าอาบน้ำฝนมาถวายในช่วงแห่งการนี้และได้มีเวลาในช่วงของการศึกษาพระธรรมวินัยภิกษุสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแนวทางให้ญาติโยมผู้ที่เข้ามาในวัดได้มีการปฏิบัติตามบ้างก็มีการสอนให้การเจริญจิตภาวนาไหว้พระสวดมนต์หรือเราจะตั้งจิตอธิษฐานว่าตลอดการพรรษา3เดือนนี้เราจะหยุดงดเว้นอบายมุขหยุดเรื่องของการกินเหล้าหยุดเรื่องของการสูบบุหรี่หยุดเที่ยวเตร่เตไปยังที่ต่างๆที่เป็นอโคจรนี่เราก็สามารถอธิษฐานได้อะไรที่ฟุ่มเฟือยเกินไปตลอดระยะเวลา3เดือนเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยการอธิษฐานจำพรรษาไม่ได้มีแต่พระนะโยมโยมก็สามารถที่จะอธิษฐานได้ตั้งจิตตั้งใจได้ว่าเราจะทำอะไรถือเป็นการปรับตัวให้เราเนี่ยมีความ

แต่เจ้าในอันที่จะไม่ออกไปจาริกในสถานที่ต่างๆในช่วงของการฝนเพราะการคมนาคมมีความลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ในช่วงพุทธกาลมีจำนวนน้อยจะไปที่ใดก็เป็นความลำบากถ้าเป็นพระอริยบุคคลก็จึงทราบดีว่าสิ่งใดที่พระสงฆ์ควรหรือไม่ควรที่จะกระทำต่อมาก็เมื่อมีพระสงฆ์มากขึ้นและด้วยพุทธจริยวัดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ทรงบัญญัติพระวินัยล่วงหน้าจะทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงบัญญัติเรื่องนี้ให้แก่พระสงฆ์สาวกอยู่จำพรรษาไว้ด้วยจึงเป็นเหตุการณ์ให้กลุ่มภิกษุที่จาริกไปยังที่ต่างๆโดยไม่ย่อท้อทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนทำให้ชาวบ้านเนี่ยพากันติเตียนโอทนากันว่าพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่ไม่ยอมหยุดพักสัญจรกันเลยแม้ฝนจะตกในขณะที่นักบวชศาสนาอื่นพากันหยุดเดินทางในช่วงของการฝนการที่พระภิกษุสงฆ์จาริกไปยังที่ต่างๆแม้ในการฝนอาจจะเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านเกิดความเสียหายหรือไปโดนเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็จะทำให้ถึงแก่ความตายได้เมื่อทราบถึงความของพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงระเบียบเอาไว้ว่าให้ภิกษุอยู่จำพรรษาณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา3 เดือนก็ฉะนั้นการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ก็ตามพระธรรมวินัยว่าพระรูปใดไม่เข้าจำพรรษาณที่ใดที่หนึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงปรับอาบัติแก่พระภิกษุรูปนั้นก็คืออาบัติทุกกฎนะโยมพระสงฆ์จึงต้องอธิษฐานรับเข้าจำพรรษาว่าจะไม่ไปค้างแรมณที่อื่นแต่ถ้าหากเดินออกไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาตามทันเวลาที่กำหนดคือก่อนรุ่งสว่างก็ถือว่าภิกษุรูปนั้นขาดพรรษาได้และต้องปรับอาบัติทุกกฎเช่นกันเพราะรับคำนั้นว่ารวมทั้งภิกษุสงฆ์รูปนั้นจะไม่ได้รับอานิสงส์ของพรรษาไม่ได้อธิษฐานกฐินตามพระธรรมวินัยและทั้งยังห้ามไม่ให้นับพรรษานั้นด้วยที่เขาเรียกกันว่าขาดพรรษาเพราะฉะนั้นประเภทของการจำพรรษาก็ถือว่ามีความสำคัญแต่เราเห็นว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเรื่องของพระธรรมวินัยเนี่ยมีไว้2 ประเภทประเภทที่1ก็เรียกว่าปุริมพรรษาเรียกกันว่าเป็นปุริมพรรษาก็ได้นี่ที่ก็เรียกกันการเข้าพรรษาแรกคือเริ่มต้นตั้งแต่วันแรม1 ค่ำเดือน 8นะนี่เรียกว่าเป็นปุริมพรรษาจนถึงวันขึ้น15 ค่ำเดือน 11หลังจากออกพรรษาไปแล้วพระที่อยู่จำพรรษาครบ3 เดือนก็มีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากฐินซึ่งเป็นช่วงที่มีเวลาเพียง1 เดือนเท่านั้นนะโยมเรานับไปเลยว่าตั้งแต่วันที่แรม1 ค่ำเดือน 11ถึงขึ้น15 ค่ำเดือน 12นี่เป็นช่วงของการกฐินนี่เป็นปุริมพรรษาต่อไปถ้าเป็นปัจฉิมพรรษาล่ะปัจฉิมพรรษาก็เรียกว่าการเข้าพรรษาหลังญาติโยมก็อาจจะไม่เคยได้ยินหรือน้อยมากที่จะมีภิกษุสงฆ์เข้าจำพรรษาหลังเพราะการเข้าจำพรรษาหลังนั้นเป็นกรณีที่ภิกษุต้องเดินทางไกลหรือมีเหตุสุดวิสัยจริงๆให้กลับมาจำเข้าพรรษาในวันแรม1 ค่ำเดือน 8ที่ไม่ทันในช่วงนั้นต้องรอเข้าพรรษาหลังคือตั้งแต่วันแรม1 ค่ำเดือน 9นะโยมนับไปเลย1 เดือนแล้วก็ไปออกพรรษาในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 12ซึ่งเป็นวันหมดของเขตกฐินพอดีดังนั้นพระภิกษุรูปนั้นที่เข้าปัจฉิมพรรษาจึงไม่มีโอกาสที่จะรับกฐินแต่ก็จะได้พรรษาเช่นเดียวกันกับพระภิกษุรูปอื่นเช่นกันแต่การจำพรรษานั้นก็ต้องมีข้อยกเว้นไว้ว่าแม้การเข้าจำพรรษาเป็นข้อปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ก็ตามที่จะไม่ละเว้นก็ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามก็จะมีแต่ว่าในการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ในพรรษานั้นอาจจะมีกรณีจำเป็นบางอย่างภิกษุที่จะเดินทางอยู่
ไปที่ใดที่

0: หนึ่งต้องออกจากสถานที่ที่จำพรรษาหรือจะไปค้างแรมที่อื่นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงอนุญาตให้ทำโดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษาโดยมีเหตุจำเป็นว่าจะต้องเป็นกรณีไปตามที่ระบุไว้ในพระไตรปิฎกเป็นส่วนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือว่าการอุปถากมารดาบิดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกลับมาภายใน7วันเช่นกันภาษาพระก็ใช้คำว่าสัปตาหกรณียะซึ่งเป็นเหตุว่าทรงจะต้องระบุว่าออกจากที่จำพรรษานั้นไปได้ชั่วคราวเช่น 1. ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรืออาหารให้ภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วยเป็นต้นกรณีนี้สามารถทำได้กับสหธรรมิกทั้ง5และมารดาบิดานี่คือประการที่1ประการที่2ถ้าจะสัตตาหะไปก็เพื่อเป็นการไประงับภิกษุสงฆ์องค์สามเณรที่อยากจะสึกไม่ให้สึกกรณีนี้ก็สามารถที่จะทำได้กับสหธรรมิกประการที่3ถ้าจะลาไปเพื่อทำกิจธุระของคณะสงฆ์ก็จะเป็นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมกุฏิที่ชำรุดหรือวิหารลานเจดีย์อะไรที่จะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นการไปทำสังฆกรรมหรือไปสวดยติจตุตกรรมวาจาให้กับพระผู้ต้องอยู่ปริวาสนี่ก็ได้ก็ฉะนั้นกิจส่วนนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตไม่ให้สัตตาหะไปได้ประการที่4หากทายกนิมนต์ไปทำบุญถามว่าไปได้หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าพระนี่ถ้าอยู่จำพรรษาแล้วไปไหนไม่ได้คุยกันขรึมว่าไปไม่ได้จริงๆท่านแต่โยมต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอนุญาตไว้อย่างข้อที่4ก็บอกว่าทายกทายิกาเนี่ยจะนิมนต์ไปทำบุญก็ให้ทายกนั้นได้ให้ทานรับศีลเพื่อความพระธรรมเทศนาได้กรณีนี้หากโยมไม่มานิมนต์ก็จะไปค้างไม่ได้เช่นกันนี่ก็เรียกว่าพระภิกษุสงฆ์ออกจากอาวาสเนี่ยต้องสัตตาหกรณียะไปในช่วงระยะเวลากำหนด7วันตามพระธรรมวินัยก็ถือว่าไม่ขาดพรรษาแต่ถ้าเกินกำหนดระยะเวลาไปก็ถือว่าขาดพรรษาพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปรับอาบัติทุกบททุกกฎแล้วก็ยังคงรับคำว่าอธิษฐานเข้าพรรษาแล้วทำไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีที่พระสงฆ์จะสัตตาหกรณียะไปนี่ก็ใช้คำหนึ่งว่าสัตตาหกรณียังกิจจังเมอติตัสมามะยาคันตับพังอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าสัตตาหะเวลาจะไปที่อื่นไปแล้วต้องกลับมาในเวลาที่กำหนดไม่ถือว่าเป็นอาบัติสามารถกลับมาจำพรรษาอย่างต่อเนื่องได้หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกไปก็ไปและกลับได้ตามพระธรรมวินัยนี่ก็ต้องกลับมาทันภายในเวลา7วันอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่ามีความสำคัญครั้นออกพรรษาไปแล้วก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วยว่าพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ครบพรรษาท่วนไตรมาส3เดือนสามารถที่จะได้การกฐินแล้วเนี่ยรับอานิสงส์หรือข้อยกเว้นของพระวินัยนี่ได้ถึง5ข้อนะโยมนี่ถ้าอยู่จำพรรษาครบ3เดือนใครอยากจะบวชเข้าพรรษาจำพรรษาลูกหลานนำพาเข้ามาอยู่จำได้ณวัดวาอารามใกล้บ้านท่านครั้นออกพรรษาไปแล้วก็สามารถที่ได้รับอานิสงส์ข้อยกเว้นตามพระวินัย5ข้อข้อที่1เขาบอกว่าจะไปไหนเที่ยวไปไหนไปไหนไม่ต้องบอกลาแต่ออกจากวัดโดยไม่ต้องบอกลาก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องแจ้งอาวาสเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุสงฆ์รูปอื่นก่อนแต่โดยมารยาทก็ต้องมีการบอกว่ากล่าวว่าเราไปบ้านนะไปธุระที่นั่นที่นี่เพื่อให้พระในวัดได้รู้ว่าท่านไปเพื่อกิจธุระอันใดเพื่อไปศาสนกิจณที่ใดและกลับวันไหนเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบท่านเหล่านั้นได้ถูกนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองเที่ยวไปโดยไม่ต้องถือผ้าไตรจีวรครบสำหรับทั้งสามผืนก็ไ ไปก็ไม่ต้องครบสามปืนไม่ต้องพาสังฆติก็ไปได้โยมประการที่สามฉันคณะโพธิปรัมปราโพธิได้นี่ก็เรียกว่านั่งล้อมวงฉันก็ได้โยมประการที่สี่สามารถเก็บอดีเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนายกเว้นสิกขาบทที่เป็นนิสสกิยปาจิตตีบางข้อก็ถือว่าอานิสงส์ที่เกิดจากการจำพรรษาครบสามเดือนภิกษุสงฆ์ก็สามารถที่จะรับผ้าได้เป็นอดิเรกจีวรได้ตามปรารถนาเท่ากันทุกรูปและประการสุดท้ายประการที่ห้าของอานิสงส์การจำพรรษาก็คือจีวรลาภอันเกิดขึ้นในที่นั้นนั้นเมื่อมีโยมผู้มาถวายทายกทายิกาจะถวายอย่างไรหรือเกินมาเท่าไหร่ไกลกรองหรือผ้าไกลที่สามารถเก็บไว้โดยไม่ต้องสละเข้ากองกลางก็ได้นี่ก็ถือว่าได้มีโอกาสในการที่จะรับอานิสงส์ไปด้วยเพราะฉะนั้นในการช่วงแห่งการเข้าพรรษาถือเป็นการปฏิบัติของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันญาติโยมที่ได้อยู่ใกล้วัดใกล้บ้านก็ถือเวลาในการเข้าอธิษฐานเข้าพรรษาไปด้วยเรื่องนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกที่ซึ่งพระสงฆ์ในนิกายเถรวาทของประเทศทุกประเทศเข้าอยู่จำพรรษาเหมือนกันการเตรียมตัวเราก็ต้องเตรียมตัวในการจำพรรษาว่าการเข้าจำพรรษาอยู่ณอาวัตนั้นๆจะต้องประจำอยู่เป็นเวลา3เดือนนะไม่ออกไปไหนต้องคอยดูแลเรื่องของการซ่อมแซมเสนาสนะปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยเนี่ยเราอาศัยกุฏิกุฏิก็ต้องอาศัยเราได้นี่ประการนี้ก็ถือว่าอยู่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันส่วนใหญ่พระสงฆ์จะประกอบพิธีอธิษฐานหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นเป็นพิธีเฉพาะของคณะสงฆ์หรือบางที่ก็ประกอบกิจในอุโบสถหรือที่ใดที่หนึ่งที่เจ้าอาวาสได้ประกาศเรื่องของวัดสุปนายิกาก็คือกำหนดบอกให้สงฆ์ทั้งปวงเนี่ยรู้ถึงการปฏิบัติสาระสำคัญก็คือแจ้งให้ทราบเรื่องของการที่จะเข้าจำพรรษาของพระสงฆ์ในอารามนั้นๆประการที่สองก็เป็นการที่มาและเนื้อหาของวัดสุปนายิกาตามพระวินัยปิฎกเป็นการแจ้งให้ภิกษุสงฆ์จะจำให้ทราบประการที่สามก็เป็นการบอกอาณาเขตของวัดที่พระสงฆ์จะรักษาอารุณหรือจะรักษาพรรษาให้ชัดเจนว่ารักษาอารุณจะต้องอยู่ด้วยอาวาสนั้นๆก่อนอารุณที่จะขึ้นจึงจะไม่ขาดพรรษาและก็สี่หากภิกษุสงฆ์ที่เป็นเสนาสนะคหาปกะก็จะทำการสมมติเสนาสนะคหาปกะคือเจ้าหน้าที่สงฆ์เนี่ยเพื่อให้เป็นผู้กำหนดให้พระสงฆ์รูปใดจำพรรษาณสถานที่ใดได้เรื่องนี้จึงเป็นอันกล่าวแล้วเสร็จก็อาจจะนำทำให้เกิดสามีจีกรรมของคณะสงฆ์กล่าวขอขมาซึ่งกันและกันโดยความเคารพตามพระเถรานุเถระพระผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นความสร้างความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นใกล้เทศกาลเข้าพรรษาแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีเวลาในช่วงของการประพฤติปฏิบัติถือเวลาในช่วงหนึ่งของการอธิษฐานเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรในอาวาสใกล้บ้านก็ได้ปฏิบัติงดเว้นจากสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของไม่ดีเราอธิษฐานและทำคุณงามความดีให้ปรากฏสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้เป็นผู้มีสิทธิ์มีส่วนตลอดถึงทุกคนในครอบครัวมีความสุขมีความเจริญสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สรรพสิ่งนั้นๆอันเป็นสิริมงคลจงสำเร็จแก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเจริญพร
1: ธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต

0: 101.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อมโอกาสไทยสู่ตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกเชื่อมไทยสู่ตลาดยุโรป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการเยือนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียครั้งแรกในรอบ22ปีโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันโดยลิทัวเนียยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการแพทย์ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาวิจัยและสตาร์ทอัพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทางการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมฟรีผู้ประกอบการโซลาเซลล์ปั้นอาชีพใหม่รับตลาดพลังงานสะอาด
8: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการโซลาร์เซลล์ฟรีพร้อมกันที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่รองรับความต้องการของตลาดพลังงานทดแทนที่ขยายตัวต่อเนื่องสำหรับการอบรมเปิดพร้อมกัน2รุ่นได้แก่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน21ภูเก็ตระหว่างที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมและที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมใช้เวลาอบรม18ชั่วโมงรับรุ่นละ30คนผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าหรือระบบโซลาร์เซลล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code หรือแบบฟอร์มออนไลน์ที่สถาบันกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขีดเส้น2สัปดาห์ตรวจข้อมูลแอปหมอพร้อมหากพบเบิกเท็จหรือคีย์ข้อมูลผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเผยวันเดียวแจ้งพบข้อมูลผิดพลาดกว่า400รายการ
9: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนพบข้อมูลการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับการเข้ารับบริการจริงว่าได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยวางกรอบเวลา2สัปดาห์เพื่อสรุปผลพร้อมระบุว่าสาเหตุอาจเกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดความเข้าใจคาดเคลื่อนจากการออกหน่วยบริการนอกสถานที่หรือกรณีการเบิกค่ารักษาโดยมิชอบซึ่งหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเป็นเพียงระบบแสดงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยบริการหากประชาชนพบข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโดยจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ด้านอื่นรวมถึงหากส่งผลต่อการทำประกันสุขภาพภาครัฐจะมีระบบยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้ด้านนายแพทย์วิจักกาญจนอุทัยผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ประชาชนขี่แจ้งเข้ามาสรุปเย็นวานนี้พบมีเข้ามามากกว่า400รายการอยู่ระหว่างตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมติดตามทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ค่ะเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยก่อนค่ะให้ชื่อยิ้มสู้จากนั้นนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษในปีถัดมาคือ2496พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานของสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนอำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495นะคะคืนวันนี้สมายหรือยิ้มสู้จะเป็นการบรรเลงโดยวง

เพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495บรรเลงโดยวงเฉลิมราชเมื่อวันที่1ธันวาคม2542ค่ะและเราจะต่อกันด้วยเพลงทรัพย์ในดินเพลงนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริให้ข้อมูลไว้ว่าเป็นเพลงที่พระองค์ท่านนิพนธ์คำร้องเป็นเพลงแรกในชีวิตมอบให้กรมโฆษณาการใช้เป็นข้อความนำรายการส่งเสริมการเกษตรที่พระองค์ท่านทรงจัดเป็นประจำต่อมาฝ่ายจัดรายการขอให้คุณวีนพพัตราพุทธโชคมีสุขแห่งกรมศิลปากรแต่งทำนองให้และมอบให้คุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเป็นแผ่นขี้ผึ้งใช้มาหลายปีนะคะนั่นคือเพลงทรัพย์ในดิน

ที่จบไปนั้นคือเพลงทรัพย์ในดินคำร้องเป็นของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะทำนองโดยอาจารย์วินพัตราหุตโชคมีสุขแห่งกรมศิลปากรค่ะและเพลงนี้ท่านจากนิพนธ์เป็นเพลงแรกนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่27กรกฎาคมตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะท่านประสูติเมื่อปี2452นะคะคืนวันนี้ชั่วโมงแรกเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านจักรซึ่งมอบให้วงดนตรีกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ขับร้องบรรเลงเพลงแรกคือเพลงสาวงามเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ท่านจักรนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนองและวงกลมโฆษณาการขอไปขับร้องบรรเลงและบันทึกแผ่นเสียงโดยคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเมื่อปี2492ค่ะต่อได้เดือนดวงเดียวท่านจักรนิพนธ์เนื้อและทำนองเป็นเพลงที่2นะคะเมื่อปี2488และวงกลมโฆษณาการขอไปขับร้องบันทึกแผ่นเมื่อปี2492เพลงที่3รำพึงชายหาดท่านจักรนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนองเป็นเพลงที่5ค่ะต่อมามอบให้วงกลมโฆษณาการไปบันทึกแผ่นเสียงโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีปี2492ทั้ง3เพลงนี้นะคะสาวงามเดือนดวงเดียวและรำพึงชายหาดกลมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงในปี2492ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะ

ชุดแรกผ่านไปนะคะเป็นเพลงผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและกรมโฆษณาการขอบันทึกแผ่นในปี2492ทั้ง3เพลงที่จริงก็มีอีกหลายเพลงนะคะแต่เราจะฟัง3เพลงชุดต่อไปจะเป็นการบันทึกแผ่นเสียงในปี2493ค่ะมีเพลงชมนางคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องนะคะเพลงนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครร่วมกับท่านจักรสร้างเพลงชมนางขึ้นมาค่ะคืนนี้เราจะฟังชมนางที่บันทึกแผ่น2493นะคะเพลงเกาะสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบายวาทและสายลมว่าวโดยคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้บันทึกแผ่นเสียงในปี2493

มาถึงชุดที่3ผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงชื่นตาฟ้างามท่านจักรนิพนธ์ให้คุณชาวลีช่วงวิทย์บันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการในปี2494ค่ะเพลงที่2ชื่นสุขเพลงชื่นสุขนี้เป็นเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์ให้กับพันเอกการุณเก่งระดมยิงและคุณชื่นสุขโลจายะเป็นคู่บ่าวสาวในงานสมรสเมื่อวันที่3สิงหาคม2494บรรเลงในวันงานนะคะต่อมาคุณเพ็ญศรีก็อัดแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการในปีเดียวกันเพลงที่3ธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะท่านจากนิพนธ์ทำนองให้กับบทกวีของอิงออนหรือศักดิ์เกษมหุตาคมนะคะในละครเรื่องช้องนางต่อมาคุณวินัยและคุณชาวลีร่วมกันบันทึกแผ่นเสียงในปี2494กับวงสุนทรภรณ์เราจะฟัง3เพลงนี้นะคะซึ่งบันทึกแผ่นเสียงในปี2490

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริซึ่งกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ขอมาบันทึกแผ่นเสียงในปี2494นะคะชุดต่อมาเป็นการบันทึกแผ่นเสียงในปี2495ค่ะเริ่มด้วยเพลงมาลีฝากรักท่านจักรนิพนธ์เพื่อสลับฉากละครบนเวทีของคณะศิวารมณ์ค่ะซึ่งคณะละครก็ได้จัดสาวสวยมาร้องหน้าฉากแล้วก็โยนช่อดอกไม้ให้ผู้ชมต่อมาคุณเพ็ญศรีบันทึกแผ่นเสียงเป็นคนแรกในปี2495กับวงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงต่อไปคือชะตาฟ้าท่านจักรนิพนธ์ประมาณปี2489ใช้ร้องบรรเลงประกอบละครมาก่อนค่ะต่อมาอนุญาตให้สุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีบันทึกแผ่นในปี2495นะคะเราจะฟัง2เพลงนี้นะคะซึ่งบันทึกแผ่นในปี2495

ชุดต่อไปผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรินะคะขยี้ใจเพลงนี้ท่านจักตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติขับร้องและบันทึกแผ่นในปี2504ฟังผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศริเนื่องในวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพรุ่งนี้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเปิดให้คนไทยเที่ยวฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้ประชาชนไทยเข้าเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทเพียงวันเดียวเท่านั้นประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติด้วยการให้คนไทยยิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรักษาความปลอดภัยของสัตว์ป่าและรักษาระบบนิเวศให้สวยงามรวมทั้งของงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดจึงขอเชิญชวนครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนไปสัมผัสธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันวันพรุ่งนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งฟรีหรือชัตเทิลบัสในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
8: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งหรือชัตเทิลบัสในวันที่31กรกฎาคม2569โดยมีรายละเอียดการปรับเวลาในแต่ละเส้นทางประกอบด้วยเส้นทาง M1 M7 M8 และ M9 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา12นาฬิกาคันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา18นาฬิกาและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา21นาฬิกา30นาทีเส้นทาง M2 คันแรกออก ออกจากท่าต้นทางเวลา 12:00 น.คันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:30 น.และคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 น.ส่วนเส้นทาง M16 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 13:00 น.และคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:00 น.ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมกโทรศัพท์หมายเลข1348หรือทางเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ MOE Digital Era 2570ผนึกกำลัง iNet เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทั้งระบบตั้งเป้าใช้งานจริงภายใน6เดือน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาดิจิทัลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือไอเน็ตเพื่อเริ่มปฏิรูประบบข้อมูลการศึกษาครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ MOE Digital Era 2570เชื่อมโยงข้อมูลที่เคยแยกส่วนของแต่ละหน่วยงานให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้จะพัฒนา EduPass ซุปเปอร์แอปด้านการศึกษาพร้อมระบบ Education ID และ Learner ID ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกระทรวงศึกษาธิการได้จากจุดเดียวโดยยืนยันว่าจะไม่เพิ่มภาระให้ครูและโรงเรียนต้องเรียนรู้ระบบใหม่ซ้ำซ้อนแต่จะเชื่อมระบบเดิมให้ทำงานร่วมกันกรอกข้อมูลครั้งเดียวใช้ได้ทุกบริการลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูและดูแลผู้เรียนและให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลแบบ Real Time ประกอบการตัดสินใจทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้ประสานงานจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับ iNet คัดเลือกพื้นที่นำร่องและเร่งให้ระบบใช้งานได้จริงภายใน6เดือนก่อนขยายผลทั่วประเทศโดยการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมขับเคลื่อนและจะเป็นรากฐานยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่การเป็นต้นแบบด้านการศึกษาของอาเซียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์ขับร้องกับวงดุริยางค์ทหารอากาศค่ะ

จบไปแล้วค่ะคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญโดยคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์กับวงดุริยางทหารอากาศต่อด้วยเพลงเพื่อไตรรงคุณภาหวังเลธรรมขับร้องนำนะคะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอรูปภาพแห่งความรักปี2499ค่ะ

พลงเพื่อไตรรงค์จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499ผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจบไปแล้วท่านผู้ฟังคะมีท่วงทำนองเพลงไทยอยู่เพลงหนึ่งคือทำนองสร้อยแสงแดงก็มีครูเพลงนำทำนองเพลงนี้มาใช้ในการประพันธ์เพลงไทยสากลอยู่หลายเพลงคืนนี้เลือกมา3เพลงค่ะเพลงแรกสร้อยแสงแดงโดยคุณสมจิตตัดจินดาผลงานของคุณสมยศทศนพันธ์นะคะต่อได้ไก่ฟ้าคุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงผลงานของครูสไลด์ไกลเลิศและสเกศสิริและมนเสียงซึ่งหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกแผ่นเสียงผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะทั้งหมดนี้ใช้ทำนองเพลงไทยสร้อย

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ใช้ทำนองเพลงไทยสร้อยแสงแดงช่วงต่อไปนี้เราจะฟังเพลงที่ครูเพลงท่านแต่งโดยมีเข้าโครงหรือสืบเนื่องมาจากวรรณกรรมเรื่องต่างๆจะเริ่มด้วยเรื่องสามก๊กนะคะเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนในช่วงศตวรรษที่3ค่ะประพันธ์ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงนะคะโดยล่อกวนตงเนื้อหาของสามก๊กนี้ก็พูดถึงกลยุทธ์ทางทหารเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองแล้วก็ความจงรักภักดีท่ามกลางความขัดแย้งเพื่อจะแย่งชิงอำนาจในการรวมแผ่นดินจีนเข้าด้วยกันโดยในเรื่องนี้จะมีเป็นสามก๊กสามเหล่าก๊กแรกโจโฉก๊กที่สองเล่าปี่และก๊กที่สามส่วนกุนเรื่องสามก๊กนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกของวรรณกรรมโลกเลยทีเดียวค่ะต่อมาได้มีการเรียบเรียงเป็นภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นงานแปลชิ้นเอกที่มีสำนวนภาษางดงามแล้วก็มีการนำไปใช้เป็นตำราต่างๆค่ะวันนี้เรามีเพลงก๊กเล่าปี่มานะคะก๊กเล่าปี่นี่ก็จะมีเล่าปี่กวนอูจูล่งเตียวหุยเราจะฟังเขาเหล่านี้กันเลยนะคะเริ่มด้วยเพลงเล่าปี่เพลงนี้พรพิรมเป็นผู้แต่งและขับร้องต่อด้วยกวนอูผู้ซื่อสัตย์คุณวิเชียนผู้โชติขับร้องค่ะเพลงที่3ข้าชื่อจูล่งขับร้องโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและเพลงที่4เตียวหุยผู้หลุยสิบทิศคุณปรีชาบุญเกียรติบันทึกเสียง2เพลงหลังนี้ผลงานของครูสไลไกรเลิศ

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมเรื่องสามก๊กเป็นก๊กเล่าปี่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยเล่าปี่กวนอูจูล่งและเตียวหุยเพลงต่อไปคือสุริยันจันทราเป็นเพลงจากวรรณกรรมเรื่องวิวาพระสมุทรค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงดัดแปลงมาจากนิยายกรีกโบราณเรื่องแอนโดรเมดาเมื่อปี2461นะคะโดยทรงใช้นามปากกาวะศรีอยุธยาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความรักแอนโดรเมดานี่เป็นธิดาของท้าวอมิตรค่ะถูกนำตัวไปล่ามโซ่ที่ทะเลเพื่อรอให้พระสมุทรคือเป็นอสูรร้ายแห่งท้องทะเลมากลืนกินแต่เจ้าชายอังเดรซึ่งเป็นคนรักของพระนางมาช่วยแล้วก็ปราบอสูรร้ายได้สำเร็จนี่ก็เป็นเรื่องย่อๆของวิวาพระสมุทรเพลงสุริยันจันทราเป็นเพลงในช่วงที่พระเอกเที่ยวนางเอกนะคะเพลงที่สองเมื่อจากเรือนคุณเพ็ญแขกกระจารึกขับร้องค่ะส่วนหนึ่งนำมาจากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่นะคะเป็นตอนพระอภัยเป่าปี่ช่วยศรีสุวรรณสินสมุทรและพราหมณ์ทั้งสามค่ะบรรเลงด้วยวงสังสินชัยเพลงที่สามเพลงไกรทองไกรทองนี่ก็เป็นวรรณคดีไทยประเภทบทละครนอกนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์โดยได้เข้าโครงมาจากนิทานพื้นบ้านของเมืองพิจิตรค่ะเป็นเรื่องราวของการปราบจระเข้ชรวันโดยไกรทองซึ่งเป็นหมอจระเข้เป็นชาวนนทบุรีค่ะก็ใช้คาถาอาคมปราบชรวันได้สำเร็จเพลงไกรทองคุณชินกรไกรราชศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะคะต่อด้วยรจนาเสียงพวงมาลัยมาจากบทละครเรื่องสังทองค่ะเป็นเรื่องที่มาจากสุวรรณสังฆชาดกเป็นพุทธประวัติพระชาติหนึ่งนะคะและเป็นนิยายพื้นบ้านของภาคเหนือและภาคใต้แต่เดิมก็ใช้เล่นละครสมัยสุโขทัยเราจะฟังเพลงรจนาเสียงพวงมาลัยโดยคุณปรีชาบุญเกียรติและคุณวิเชียรผู้โชติค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะเริ่มด้วยสุริยันจันทร์

อีกชุดหนึ่งซึ่งเราจะฟังกันเป็นชุดสุดท้ายเพลงลาวครวญโดยคุณนฤทธิ์อารีนะคะมาจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอค่ะเป็นโศกนาฏกรรมของความรักที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยอดของวรรณกรรมประเภทลิลิตเลยทีเดียวนะคะใช้ภาษาที่ไพเราะโดดเด่นมากพรรณนาถึงอารมณ์รักได้อย่างลึกซึ้งแฝงไปด้วยคติธรรมตัวละครหลักก็คือพระลอพระเพื่อนพระแพงนะคะก็ไม่ปรากฏชัดเจนว่าใครแต่งแต่บางแห่งก็บอกว่าแต่งโดยพระมหาราชครูคือพระโหราธิบดีสมัยอยุธยาต่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสก็ส่งนิพนธ์ซ่อมให้สมบูรณ์เป็นสำนวนที่ใช้อ่านกันในทุกวันนี้นั่นคือลิลิตพระลอเป็นเพลงลาวครวญโดยคุณนฤทธิ์อารีค่ะคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

บทอาเสรวาทวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569น้อมบังคมแทบเบื้องบรมบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยปลื้มปิติทั่วหน้าประชาไทยถวายพระพรชัยสดุดีนับแต่พระองค์ทรงครองฉัตรทรงปฏิบัติพระราชกิจและหน้าที่สฤทธิ์ผลสมบูรณ์พูนทวีทั่วปัตตภีแซ่สองชนชื่นชมทรงพระปีชาสามารถองค์อาจถูกท้วนล้วนงามสมชายชาญทหารชาติหน้านิยมเอกอุดมหมายพึ่งบรมโพธิสมภารข้าประบาทต่างพร้อมน้อมจงรักนบใจพักสามัคคีสมัครสมานอาราธนาพระไตรรัตน์ชัชวาลเทพเทวาอภิบาลประธานพรขอพระองค์ทรงประสบสิริสวัสดิ์ภูลพิพัฒน์พินโยสโมสรเป็นมิ่งขวัญไทยประชาและนาครพระเกียรติกำจรก้องสากลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมะทำจิตให้มีความสงบในช่วงของจิตตะวิเวกรายการที่จะพาท่านผู้ฟังให้ได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ยังเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเรามาเริ่มด้วยการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มาระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาระลึกถึงพระธรรมที่ประกาศไว้อย่างดีมาระลึกถึงสงฆ์คือหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือพุทธโธธัมโมและสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพอเราตั้งไว้ไม่เพลินอย่างนี้หยุดคิดถึงคำว่าพุทธโธธัมโมสังโฆไม่ต้องนึกเป็นคำๆแล้วให้ตั้งสติไว้เฉยๆเราแล้วสติมันอยู่ตรงไหนก็ไอการที่เรามีสติสัมปชัญญะเห็นว่าโอเคคำว่าพุทโธนี่มันดับไปมีสติสัมปชัญญะเห็นว่าโอเคคำว่าธัมโมนี่ฉันไม่ได้นึกถึงมันละมันดับไปมีสติสัมปชัญญะเห็นว่าคำว่าสังโฆนี่ฉันก็ไม่ได้นึกถึงเขาแล้วนะเขาดับไปท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าถ้าเราเพลินไปตามความคิดใดๆอื่นๆเช่นคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อนี่ถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยเราจะไม่เห็นความดับไปของความคิดก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ได้สังเกตนะไม่ได้สังเกตก็คือไม่มีสติไงนั่นแหละเขาเรียกว่าเพลินเดี๋ยวคุณเพลินไปตามความคิดนั้นเดี๋ยวคุณเพลินไปตามความคิดนี้นั่นคือเพลินละนั่นคือไม่มีสติละในที่นี้เราจึงตั้งคำว่าพุทโธขึ้นใช่ไหมล่ะเพื่อให้จิตเรามีที่เกาะก่อนนะพุทโธธัมโมสังโฆตั้งไว้มีความคิดแต่ในมาฉันก็ไม่ได้ไปตามความคิดนั้นมาก็มาแต่ฉันยังมีที่ระลึกอยู่ดับก็ดับแต่ฉันยังมีที่ระลึกอยู่ทีนี้ถ้าจังหวะที่เราลืมพุทโธไปนี่คือต้องการยกสถานการณ์ขึ้นมาให้ธัมโมฟังได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเห็นความดับมันถึงไม่ใช่เพลินเพราะเวลาที่ถ้าสมมติเราไม่มีสติคนเพลินคิดเรื่องกอไก่เสร็จปุ๊บคิดเพลินไปแล้วกำลังชอบโอ้เดี๋ยวมีเรื่องขอไข่มาแซวโอ้ถ้าเป็นเคสนี้ล่ะจะทำไงโอ้เราน่าจะกังวลใจเราก็จะมีความกังวลใจมีความกลัวเกิดขึ้นไอ้จังหวะที่เปลี่ยนจากความคิดกอไก่ไปความคิดขอไข่นี่ถ้าเราไม่ได้เห็นความดับของความคิดก่อไก่คือเพลินไปแล้วกับความคิดขอไข่ว่าโอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือเพลินแล้วไงแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงคอควายจนถึงจอจานจนถึงฮอนุกุกนั่นน่ะไอ้จังหวะที่เปลี่ยนไปแต่ละความคิดไปแต่ละความคิดไปเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นความดับของเขาพุทไปเลยพุทไปเลยปื๊ดไปเลยนั่นคือเพลินล่ะเอาใหม่ในที่นี้เราจึงตั้งพุทโธขึ้นใช่ไหมในที่นี้เราจึงตั้งธัมโมขึ้นใช่ไหมในที่นี้เราจึงตั้งสังโฆขึ้นว่าถ้าโอ้ไปถึงความคิดบ่อใบไม้แล้วโอ้นึกได้พุทโธพุทโธธัมโมธัมโมสังโฆปุ๊บคุณกลับมามีสติตั้งไว้เห็นพุทโธเกิดขึ้นความคิดเหล่านั้นอาจจะยังอยู่อาจจะดับไปเราจะเห็นละเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติตั้งอยู่กับพุทโธไงเอากลับมาตรงนี้ในขณะที่เรานึกพุทโธธัมโมสังโฆอยู่นี่ถ้าเราลืมไปคำว่าลืมคือคุณไม่เห็นความดับของเขา เอ๊ะมันหายไปตอนไหนวะไม่รู้เหมือนกันเว้ยโอ้นั่นแหละมันเพลินแล้วหลุดแล้วเอานึกได้ไหมทำไงก็นึกขึ้นมาไงนึกอยู่เรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆก็ไม่ลืมทีนี้ไอ้การที่เราจะให้มันดับไปโดยไม่ใช่ว่าเราลืมคือเห็นการดับของสิ่งนั้นน้อมจิตให้มันดับไปเลยเอาก็ถ้าท่านผู้ฟังยังจะคิดว่าคิดคำนี้คิดเรื่องนี้เดี๋ยวหยุดคิดแล้วไปคิดเรื่องอื่นก็จิตเราทำไมเราจะสั่งให้มันคิดหรือสั่งให้มันไม่คิดได้ใช่ไหมตะกี้เราคิดถึงกรรมพุทโธธัมโมสังโฆตอนนี้ฉันจะไม่คิดถึงกรรมนั้นมีสติให้เห็นว่ามันดับไปจดจ่อไว้นะทุกฝังจดจ่อไว้เข้าใจข้อนี้ดีเพราะหูกายลิ้นจมูกเว้ยมันคนละอายตนะช่องทางใจก็อายตนะหนึ่งหูก็อายตนะหนึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ฟังไปได้แล้วก็ฉันก็คิดไปได้หรือฉันก็จะเห็นความดับไปได้มันได้ท่านผู้ฟังพุทโธธัมโมสังโฆที่เรานึกถึงคำนี้ในช่วงต้นให้เห็นว่ามันดับไปไม่ใช่ว่ามันลืมหายไปเฉยๆเพราะนั่นคือเพลินนั่นคือเผลอสติการลืมจึงต่างกับการเห็นการดับทั้งนั้นที่ว่ามันก็หายไปเหมือนกันนะต่างกันตรงที่มีสติหรือไม่มีสติไงลืมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆก็หายไปดับไปแต่ไม่มีสติเพราะลืมไปแล้วในขณะที่ถ้าเราจะให้มันดับพุทโธธัมโมสังโฆก็หายไปเหมือนกันแต่เรามีสติสังเกตเห็นความดับไปของสิ่งนั้นข้อนี้ไม่ยากคุณผู้ฟังเหมือนเวลาที่เราเปิดไฟปิดไฟเนี่ยนะเปิดคอมพิวเตอร์ปิดคอมพิวเตอร์กดปากกาแล้วไส้มันออกมาหรือไส้มันเข้าไปดูเครื่องซักผ้าว่าเออมันติดแล้วมันจบการทำงานของมันแล้วดับไปปึ้งเราเห็นตรงนี้เห็นความดับของสิ่งต่างๆเหมือนกันเดิมว่าฉันก็สังเกตอยู่สังเกตด้วยอะไรฮึเราเครื่องซักผ้าเราก็สังเกตด้วยตาด้วยหูแต่เป็นหลอดไฟเราก็สังเกตด้วยแสงคือติตาของเรามันมีจุดที่จะสังเกตอยู่เพราะนั่นคือช่องทางอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายนะใจก็มีเหมือนกันนะก็มีอายตนะภายนอกคือธรรมารมณ์อายตนะภายในคือช่องทางใจอายตนะภายนอกนี่เราสังเกตเห็นนานเดบุฟังถ้าเป็นเสียงสังเกตด้วยหูอ๋อเสียงมันดับไปถ้าเป็นแสงเราสังเกตด้วยตาอ๋อแสงมันดับไปแล้วถ้าเป็นความคิดนึกล่ะความคิดนึกคือธรรมารมณ์ไงสังเกตด้วยอะไรฮะสังเกตด้วยใจเดบุฟังในช่องทางใจดูมันดับไปไม่ใช่มันดับเองนะสั่งมันเลยท่านผู้ฟังเจ้าจงดับไปพุทโธธัมโมสังโฆนี่ไม่นึกแล้วดับไปโดยมีสติไม่ใช่ลืมสติอยู่ตรงนั้นเลยสติอยู่ตรงที่เราเห็นการดับไปของพุทโธธัมโมสังโฆโดยที่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้มีอยู่แล้วเหลือแต่สติคำนั้นหายไปเหลือแต่สติอย่าลืมนะตอนที่ว่าเรานึกพุทโธหรือใช้ลมหายใจใดๆก็ตามสามอย่างเราอยู่ด้วยกันถูกไหมข้าพเจ้าพูดอยู่เป็นประจำคำว่าพุทโธอยู่กับจิตแล้วก็อยู่กับสติสามอย่างเราอยู่ด้วยกันแต่ใช้ลมหายใจลมหายใจจิตสติอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันยังไงนะก็ตอนที่จิตมาระลึกถึงลมความระลึกได้นั้นคือสติผู้ที่ก็ไปนึกไปคิดนั้นคือจิตจิตสติลมอยู่ด้วยกันพุทโธล่ะก็เหมือนกันเรานึกถึงพุทโธใครมานึกถึงพุทโธจิตของเราจิตมานึกถึงพุทโธความระลึกได้นั้นคือสติเกิดขึ้นพุ่งตรงนั้นเลยสติจิตและพุทโธธัมโมสังโฆ อยู่ด้วยกันคราวนี้เราจะให้พุทโธธัมโมสังโฆนั้นดับไปดับไปไม่ใช่ลืมคือถ้าจิตเนี่ยมันไปคิดเรื่องอื่นปึ้งเนี่ยแล้วเราลืมพุทโธไปสติหายใช่ไหมเราเพลินไปตามสิ่งต่างๆจิตเคลื่อนออกแล้วแต่คราวนี้จิตอยู่ที่เดิมพุทโธและสติอยู่ที่เดิมให้พุทโธดับไปนี่จิตอยู่ที่เดิมพุทโธดับไปเหลืออะไรก็เหลือแต่จิตและสติไงเหลือแค่นี้ตั้งหวังเหลือแค่นี้จิตตั้งไว้อยู่กับสติสติรักษาจิตไม่ต้องมีคำพูดความคิดใดๆเราเห็นข้อนี้อยู่ตั้งหวังรักษาจิตที่มีสตินี้ไว้แต่มีความคิดใดๆผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดไงเพราะจิตเรามีสติตั้งอยู่เนี่ยมันแยกออกจากกันกับความคิดทั้งหลายที่มันผ่านมานะอาจจะมีความคิดเรื่องอดีตเรื่องเสียงเรื่องอะไรมากระทบนั่นนี่เนี่ยแต่จิตที่มีสติรักษาอย่างนี้จะไม่ได้เพลินตามไปเราจะสังเกตเห็นการเกิดขึ้นเราจะสังเกตเห็นความดับไปของสิ่งที่มาไปนั้นที่สังเกตได้เพราะอะไรนะเพราะจิตเรามีสติมันคือคุณสมบัติของสติไงท่านผู้ฟังที่จะทำให้แบบมีการสังเกตมีความรอบคอบมีความไม่ประมาทมันตรงข้ามกับความเพลินนะคุณสมบัติของความเพลินมันก็คือจะทำให้เผลอให้ลืมให้หลงให้มัวเมาให้ไม่สังเกตเห็นให้มืดมืดให้ตึงๆให้เคลื่อนไปแต่ว่าสติมันจะตื่นขึ้นทำให้มันไม่เพลินทำให้สังเกตเห็นจิตที่มีสติแบบนี้ท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นจิตที่มีอารมณ์อันเดียวคือเป็นสมาธิแล้วเนี่ยแล้วทำไมไม่เห็นมีความสุขใดๆแล้วเนี่ยมันอุเบกขาไงเป็นแบบความนิ่งเฉยความวางเฉยคราวนี้ทำไงลองเล่นดูลองปรับดูลองจูนดูแล้วปรับจูนยังไงนิ่งๆอย่างนี้ก็ดีแล้วอย่างคือดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วล่ะแต่พระพุทธเจ้าท่านด้วยความชำนาญทางจิตนะท่านบอกว่าไอ้ตรงนี้ยังมีเครื่องเล่นอยู่หลายอย่างอยู่นะมีเหรอเราก็เห็นว่ามันนิ่งๆก็ดีแล้วมีเราปรับจูนได้ปรับจูนยังไงปรับในการที่ว่าให้ปีติมันเกิดขึ้นมาดูดิได้เหรอไม่ต้องคิดนะให้นึกน้อมจิตไปจิตตคฤหบดีท่านทำได้นะคือสามารถทำให้ปีติเกิดขึ้นในขณะที่เราก็มีอุเบกขาเนี่ยแหละนึกน้อมจิตให้เกิดปีติขึ้นปัตตกิเรายังสั่งให้พุทโธธัมโมสังโฆดับไปได้ใช่ไหมล่ะคราวนี้เราให้เกิดความปลื้มใจยินดีเกิดปีติปีติคือความปลาบปลื้มใจให้เกิดขึ้นทั่วตัวเลยทุกฝั่งจากท่ามกลางอกของเราจากบริเวณท่ามกลางอกให้กำหนดมีปีติเกิดขึ้นแล้วให้พลังของปีตินั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายข้างล่างไปทางท้องไปทางขาข้างบนมาทางคอทางแขนมือไม้ทางศีรษะเรารู้สึกถึงปีตินี้จูนให้มันมานะจูนให้มาทำไมมันถึงมาได้ก็เพราะเรานึกน้อมจิตไปไงจิตเนี่ยมีพลังนะทุกฝั่งกำหนดอะไรก็ได้จูนได้ไงมันปรับได้จะให้คิดก็คิดได้จะให้หยุดคิดได้สิ อย่างนี้ดีจิตที่มีพลังอย่างนี้ดีต่อไปให้มีปีติมันก็มีปีติได้หยุดปีติมันก็หยุดปีติได้จิตอย่างนี้ดีจิตทุกคนมีพลังอย่างนี้หมดทุกคนจากนั้นกำหนดปีตินี้ให้มันดับไปไม่ต้องมีคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆใดๆนะจิตเรานี่แหละกำหนดเราเลยจิตที่มีสติรักษาอยู่แล้วดับไปเหลืออะไรอุเบกขาเอาอุเบกขาตัวนี้อุเบกขาเอาไว้จิตที่แบบไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามความสุขหรือความทุกข์นั่นคือการวางเฉยการวางเฉยนั้นคืออุเบกขานอกจากเราจะกำหนดปีติได้ความคิดเราก็กำหนดได้ด้วยเอาเรามากำหนดความคิดกันดูให้เรานึกถึงจากตรงนี้นะให้นำมาฟังจินตนาการดูถึงป่าแห่งหนึ่งที่มีแม่น้ำผ่านตรงกลางแม่น้ำนี้ลึกด้วยแล้วก็กว้างพอสมควรมีน้ำไหลไปข้างหน้านึกถึงช้างตัวหนึ่งเป็นช้างใหญ่ทุกฝั่งสูง3เมตรนะหลังมันนี่ขึ้นไป3เมตรเราเอื้อมไม่ถึงโอ้ตัวใหญ่มากมันเดินมาที่ป่าแห่งนั้นแล้วมันมีท่าที่ลงไปใช่ไหมช้างก็เดินลงไปเลยด้วยความตัวใหญ่ของมันเนี่ยน้ำหนักก็มากน้ำก็พัดพาไปไม่ได้หลังมันก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำนี่นะประมาณสักใบหูของมันนี่แหละมันก็เล่นน้ำเอาน้ำล้างหลังบ้างเอาน้ำล้างหน้าบ้างเล่นไปเล่นไปเออสนุกสบายดีจินตนาการนะทุกฝั่งเราอาจจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับช้างหรือคนละฝั่งได้หมดเราจะอยู่จากข้างบนมองลงมาเป็นโดรนช็อตหรือเป็นนกมองอยู่หรือเป็นปลามองอยู่ได้หมดจินตนาการเสร็จแล้วมีแมวป่าตัวหนึ่งทุกฝั่งมันเห็นช้างตัวนี้เหมือนกันนะเล่นน้ำมีความสุขดีมันเลยมีความคิดว่าเฮ้ยช้างมีความสุขดีเว้ยแล้วฉันก็จะเอาบ้างเราสังเกตดูนะมีแมวป่าอีกตัวนึงนะแมวป่าตัวนั้นก็กระโดดลงน้ำไปเลยทุกฝั่งปุ๊บพอกระโดดลงไปนี่ด้วยความที่ขามันไม่ถึงพื้นแม่น้ำอยู่แล้วด้วยความที่น้ำหนักมันน้อยโมเมนตัมมันน้อยมันก็เลยถูกกระแสน้ำพัดไปเลยทุกฝั่งแล้วก็จมไปด้วยเพราะมันลึกกระแสน้ำทั้งแรงและมีความลึกแมวป่าตัวนั้นกระโดดลงไปบุ้มหายจ้อยเลยทุกฝั่งเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นได้เราสังเกตสถานการณ์นี้อ๋อเพราะว่าแมวป่าตัวมันเล็กในขณะที่ช้างตัวมันใหญ่มันจึงอยู่ท่ามกลางกระแสได้จิตของเรานะทุกฝั่งถ้ามีกำลังน้อยมันจะถูกพัดไปตามกระแสของโลกที่มีความโกรธความหลงที่ให้พอใจไม่พอใจที่ให้เผลอเพลินไปตามกระแสสุขบ้างทุกบ้างเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวเขาก็เลื่อนให้เดี๋ยวเขาก็ปลดออกจะไปตามกระแสแต่จิตไม่มีกำลังแต่ถ้าจิตของเรามีกำลังเหมือนช้างตัวใหญ่ลงน้ำได้ลุยไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะกำลังมันมากเพราะตัวมันใหญ่เพราะน้ำหนักมันเยอะมีโมเมนตัมสูงจิตของเราดมฝังให้มีกำลังกำลังคืออะไรกำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลังคือศรัทธากำลังคือศีลกำลังคือปัญญากำลังคือพละนั่นเองพละกำลัง พละ5อินทรีย์5ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอินทรีย์เหล่านี้มันฝังอยู่ในจิตของเราอยู่แล้วเราเพิ่มมันได้วันนี้มันเจอกระแสมันลดลงไปเราเพิ่มมันได้อะไรมันจะเพิ่มหรืออะไรมันจะลดเนี่ยท่านฟังในจิตของเราเนี่ยนะมันเหมือนต้นไม้ท่านฟังท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนต้นไม้คุณต้องรดน้ำคุณต้องพรวนดินคุณต้องใส่ปุ๋ยคุณต้องดูแลกำจัดวัชพืชมันจะโตไวแต่ถ้าเราไม่ดูแลอะไรเลยแห้งแล้วก็วัชพืชเต็มมันก็ไม่โตโตช้าหรือไม่ก็ตายไปเลยเราจึงต้องดูแลจิตของเราดูยังไงก็รดน้ำไงเราจะรดน้ำลงไปนั่นคือจดจ่อไว้ทุกวันเพราะว่าถ้าเราตรีตรึกคิดนึกอยู่ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังนะแต่เราต้องการให้สติให้สมาธิมีพลังเราก็มาจดจ่อฝึกทำมันใช้มันอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยมันก็มีความชำนาญมีพลังเพิ่มขึ้นอะไรที่เราไม่ได้ใช้นี่นะมันจะแบบไม่ค่อยชำนาญนะอย่างขี่จักรยานขับรถผู้หญิงบางคนไม่ได้ขับรถนานนี่เพราะสามีขับให้ปรากฏตัวเองก็นั่งอย่างเดียวนี่ตัวเองก็มีใบขับขี่แต่ไม่ขับอ่ะทำไมไม่ขับอ่ะเพราะมันขับไม่คล่องทำไมขับไม่คล่องก็ไม่ได้ขับไงไม่ค่อยได้ขับมันก็เลยขับไม่คล่องแล้วทำไมสามีเขาขับคล่องอ่ะก็เขาขับอยู่เรื่อยก็มันเป็นอย่างนี้แหละก็ถ้าเราไม่ขับขี่มันก็ไม่คล่องขึ้นมาถ้าเราขับขี่มันก็คล่องขึ้นมาตรงนี้ที่ว่าจังหวะที่จะเปลี่ยนจากตรงยังไม่คล่องและให้เป็นคล่องขึ้นมาจังหวะที่จะเปลี่ยนจากตรงยังไม่มีและให้มีขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีขันติตั้งฟังต้องมีขันติจ่ออยู่ตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าความคล่องแคล่วความชำนาญพละกำลังที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่เรามีขันติจ่ออยู่นั้นเพราะถ้าเราไม่จ่ออยู่ไม่ฝึกอยู่ไม่ท

มันจะเกิดตรงที่คุณฝึกทำแต่ยังไม่ได้นั่นแหละแต่คุณมีขันติเอาไว้มันจะเกิดตรงนั้นอ่านหนังสือนี่ก็เหมือนกันทุกฝั่งคุณจะอ่านหนังสืออะไรอ่านภาษาเนี่ยยังฝึกภาษาบาลีฝึกภาษาจีนฝึกภาษาที่3ภาษาที่4เดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ทุกฝั่งก็ไม่ได้แข่งกันภาษาที่2นะเขาต้องเก่งภาษาที่3ภาษาที่4ภาษาจีนคุณรู้เปล่าภาษาสเปนคุณรู้เปล่าหรือภาษาฮินดีนะเขาออกภาษาที่4กันแล้วคุณฟังถ้าเราจะฝึกภาษาใหม่เดี๋ยวคิดฟงซานอย่าคิดฟงซานเราจะฝึกภาษาใหม่เราก็ต้องตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยคำนี้มันอะไรวะทำไมมันอยู่ตรงนี้ทำไมมันเรียงลำดับประโยคกันอย่างเงี้ยงงๆเลยไอ้งงๆนั่นแหละนั่นแหละความเข้าใจความรู้แจ้งถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่งงๆนั่นแหละเข้าทำไมอ่ะทำไมไม่เกิดปึ้งเลยเอาก็เพราะว่าถ้ามันรู้อยู่แล้วมันจะไปงงที่ไหนมันก็ไม่งงแต่นี่มันยังไม่รู้มันจะงงอยู่ป่ะแต่ตรงที่งงนี่แหละถ้าเรามีขันติอดทนใช่ไหมคือเราไม่หลุดออกแต่หลุดออกมันไม่เกิดแล้วฉันไปงงๆนี่จะไม่ทำแล้วจะไม่ทำอื่นนั่นแหละคือหลุดแล้วคุณจะไม่เกิดความคล่องในการทำสิ่งนั้นเพราะคุณไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมแต่พอเราจดจ่ออยู่โอ้ยแต่ว่างงๆอยู่ขันติอยู่นั่นแหละอดทนไว้แล้วกำหนดให้ดีกำหนดนี่คืออะไรสติพอเรากำหนดให้ดีกำลังสติมีมาสิ่งที่จะเกิดตามคืออะไรทุกฝั่งสมาธิมาเลยสมาธิมาปึ้งด้วยสมาธินี่จะทำให้เราเก็ตเข้าใจรู้แจ้งถึงสิ่งที่เรากำลังทำนั้นอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องขับรถเรื่องทำอาหารใดๆก็ตามด้วยสติด้วยสมาธินี่ขันติจ่อไว้ด้วยนะมันจะทำให้มีความรู้แจ้งมีความเข้าใจมีความคล่องตัวเกิดอะไรนั้นเขาเรียกว่าปัญญาท่านผู้ฟังปัญญาญาณปัญญารู้แจ้งอ๋อมันทำอย่างนี้ผักทำอย่างนี้ดูไฟอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้มันจะสังเกตเห็นรายละเอียดพวกนี้ที่สังเกตได้ก็เพราะว่าคุณมีสติปัญญาความรู้ความเข้าใจมันเกิดขึ้นตรงนั้นขับรถล่ะได้ไม่มีปัญหาคุณขับรถไปอ๋อเราต้องตาอยู่ตรงนี้ความรู้อยู่ตรงนี้สัมผัสรถเราอยู่ตรงนี้ต้องดูมุมนี้การสังเกตเห็นพวกนี้ทั้งหมดนะมันคือสตินะเรารู้ตรงนั้นนี่สติสังเกตเห็นแล้วญาณนี่ไงปัญญาญาณรู้แจ้งได้ภาษานี่ก็เหมือนกันอ่ะเรียนภาษาใดๆใหม่กำหนดเข้าไปจดจ่อไว้อดทนดูมันจะเกิดความเชื่อมโยงความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการในจิตของเราระหว่างด้วยสมาธินั้นด้วยสตินั้นจะหล่อหลอมจนเกิดเป็นญาณปัญญาขึ้นโอ้เข้าใจแล้วคำนี้มันคืออย่างนี้ใช่อย่างนี้ร่วมกับคำนี้เกตไม่มีปัญหาความเข้าใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบในสมองเท่านั้นนะทุกฝั่งแต่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราโอ้เรามีความมั่นใจด้วยเรามีความเพียรด้วยเราเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการในทักษะนั้นๆด้วยสติที่เราเอาไปใช้ในระหว่างเราไปใช้ได้หลากหลายเลยใช้กับเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนก็มีพลังขึ้นมาใช้กับเรื่องการงานเรื่องการงานก็มีพลังขึ้นมาใช้กับเรื่องการเดินทางใช้กับเรื่องความคิดแก้ปัญหาใดๆได้หมดสติตั้งขึ้นไว้อย่างนี้ยิ่งใช้ยิ่งมีพลังเพราะนี่คืออริยทรัพย์ตัมบวังไม่เหมือนทรัพย์สินภายนอกทั่วไปซื้อมาแล้วก็เงินก็หายไปแต่ของก็มีมาอย่างเงี้ยนะการซื้อการขายมันก็มีเพิ่มมีลดนั่นคือลักษณะของทรัพย์สินทั่วไปใช้ไปก็หมดไปแต่อริยทรัพย์ตัมบวังยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มยิ่งแบ่งปันยิ่งมีมากให้ออกไปได้เพิ่มกลับมามากกว่าเก่าอีกสติความเพียรสัทธา

0: ถ้าสมาธิปัญญาตั้งฟังนั่นคือพละห้าอินสี่ห้ายิ่งใช้ยิ่งเพิ่มเพราะเรากำหนดได้จิตเรามีเครื่องเล่นเยอะเพราะเรากำหนดจิตให้มีพลังอย่างนี้เหมือนช้างดูฟังคนเราทุกคนมันทำได้หมดนะจะบอกว่าเอ้ยจิตฉันไม่มีพลังมันไม่ใช่มันมีอยู่อยู่ในนี้แหละคุณหาให้เจอเจอแล้วแต่จะได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยก็ยังดีเพราะได้นิดหน่อยมันก็เป็นมากได้ถึงได้มากบางทีมันจะมีความคิดว่าเอ้ยได้มากก็ได้ไม่นานได้ไม่นานได้ไม่นานหรอแล้วถ้ามันได้นานล่ะถ้าเรามีพลังจิตของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่าได้มากนะมันยังได้นานด้วยทุกฝั่งแต่ถ้าได้นานอาจจะมีความคิดแบบเข้ามาหมานมันบอกถึงได้นานก็ได้แค่อย่างเดียวไม่ได้มีหลายอย่างเอาทุกฝั่งแต่ว่าถ้าเราฝึกเราทำเรามีสติกำลังจิตเราเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะมันมีหลายอย่างนะหลายอย่างนี่คือสมาธิแต่ละอย่างนี่มีรายละเอียดไม่ว่าจะอุเบกขาสุขอุเบกขาล้วนมันมีหลายอย่างนะเราฝึกเราทำเราได้หลายอย่างในนี้ทั้งหมดอาหารยังมีหลากหลายอย่างภาษายังมีหลากหลายอย่างสถานที่ก็มีหลากหลายอย่างคนก็มีหลากหลายแบบในช่องทางใจของเรานี่มันมีหลากหลายอย่างเป็นมากได้เป็นสุขได้เดี๋ยวมันจะมีความคิดของมานี่นะต่อให้หลากหลายอย่างมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการก็ว่าดิก็ถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาจิตเรามีพลังนี่เราเลือกได้นี่ว่าในหลากหลายอย่างนั้นเราต้องการอะไรถูกป่ะเราก็เลือกแบบที่เราต้องการทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวกระแสมานมันจะมาบอกตัดบอกว่าต่อให้ได้แบบที่เธอต้องการก็ไม่บรรลุก็ถ้าเรามีจิตที่ประกอบด้วยสติจิตที่ประกอบด้วยปัญญาทำไมมันจะไม่บรรลุล่ะก็ต้องได้บรรลุเดี๋ยวกระแสมารก็บอกว่าถึงบรรลุแต่ก็ไม่บรรลุขั้นสูงบรรลุแค่ขั้นต้นๆไหนก็ถ้าจิตเรามีสมาธิมีปัญญาปัญญามีพลังเพิ่มขึ้นบรรลุขั้นต้นได้มันก็บรรลุขั้นสูงได้เหมือนกันก็อย่าไปอีกนิดหนึ่งคุณกำจัดอาสวะประเภทนี้มีพลังปัญญาละเอียดลงมันก็กำจัดอาสวะขั้นลึกลงไปได้ขั้นสูงขึ้นไปได้ได้หมดอ่ะเราก็บรรลุขั้นสูงได้เดี๋ยวกระแสมามันจะมาบอกอีกทุกฝั่งบอกว่าถึงบรรลุขั้นสูงก็ไม่มีคนยกย่องนี่คนจะยกย่องหรือไม่เนี่ยมันเป็นกระแสของโลกเป็นความสุขความทุกข์มันก็เป็นเหมือนคลื่นนะทุกฟังเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปกระแสโลกเป็นอย่างนั้นก็ถ้ามีทุกข์มีคนด่าไม่มีตำแหน่งไม่มีลาภกระแสนี้ผ่านไปเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีลาภเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็มีความสรรเสริญเยินยอมันเป็นกระแสที่ไปตามโลกอยู่แล้วนะทุกฝั่งแต่ถ้าไม่มีคนยกย่องมั่นใจได้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีคนยกย่องเพราะสุขทุกข์มันด้วยกันทุกฝั่งมีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมียกย่องเดี๋ยวก็มีสรรเสริญมีสรรเสริญเดี๋ยวก็มีด่าเราไม่ติดข้อนั้นอยู่แล้วมันจะมีคนยกย่องทุกฝั่งสิ่งอะไรที่เราไม่ติดเนี่ยมันจะได้เหมือนสมาธิเนี่ยนะสมาธิฌานต่างๆนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าคุณจะเข้าฌานหนึ่งได้คุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่หนึ่งนะคุณจะเข้าฌานสองฌานสามฌานสี่ใดๆนั้นคุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่สองคุณถึงจะเข้าฌานสองได้คุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่สามคุณถึงจะเข้าฌานสามได้เราไม่ต้องใช้ศัพท์ยากก็ได้ระวังเราคิดว่าทักษะใดทักษะหนึ่งถ้าเราคล้องขัดอยู่กับมันเฮ้ยทำไมงี้มันเป็นงี้มันไม่ได้มาขับรถอย่างนี้อ่ะเรียนภาษาอย่างนี้อ่ะทำกับข้าวอย่างนี้อ่ะ หรือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยปัญหาในโรงงานปัญหาในที่ทำงานใดๆเนี่ยถ้าเราอารมณ์เสียเราข้องขันเราไม่พอจะมันคิดอะไรไม่ออกเลยท่านผู้ฟังมันจะไม่เห็นทางไปมันจะตันตึกมันจะติดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ข้องขัดมองแบบจิตใจสบายๆอย่างนี้นะมันจะทะลุไปได้เราจะข้ามสิ่งเหล่านั้นได้เราจะได้อันใหม่เป็นทักษะเป็นปัญญาเกิดขึ้นได้สิทธิ์ตัวฝังอะไรที่เราไม่ยึดติดเนี่ยเราจะได้เราก็จะบรรลุขั้นสูงได้เราบอกจะไม่มีคนยกย่องเดี๋ยวมันก็มีคนยกย่องได้เดี๋ยวก็จะบอกอีกว่าถ้ามีคนยกย่องมันก็ยกย่องไม่มากมากน้อยระวังมันอยู่ที่ว่าถ้ามีน้อยมันได้มากได้เพราะในหลักการเดียวกันนั่นแหละเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังเราไม่ใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังแต่มีคนยกย่องมากก็บอกว่าเดี๋ยวก็มีแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันก็เหมือนกันอีกท่านผู้ฟังเรื่องเวลาว่าถ้ามีแป๊บเดียวเราจดจ่อลงไปมันก็มีมากได้เพราะฉะนั้นในพลังสมาธิของเราเนี่ยทุกฟังด้วยคนที่มีศีลสมาธิปัญญามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรต่างๆในระหว่างในชีวิตเนี่ยนะที่มันจะเป็นเรื่องดีๆที่เป็นความสำเร็จเป็นความราบรื่นไม่มีอุปสรรคมันเกิดขึ้นได้หมดทั้งหมดด้วยพลังความดีที่มีอยู่ในจิตของเรานี่พระพุทธเจ้ายังเคยตรัสไว้ว่าจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอีดังพลังพลังอะไรพลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละท่านผู้ฟังสามารถที่จะให้จิตเรามีศีลสมาธิปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาทำตามมรรคแปดนี่นะเรามีทางไปเสมอเรามีทางรอดเสมอเรามีทางที่จะให้ถึงความสำเร็จเสมอท่านผู้ฟังไม่มีเลยที่จะไม่รอดไม่มีเลยที่จะไม่สำเร็จไม่มีเลยที่จะมีอุปสรรคไม่มีเลยที่จะมีภัยภัยก็ตามดูหวังอุปสรรคอันตรายต่างๆนี่ไม่มีเลยจริงอ่ะจริงสิเพราะว่าอุปสรรคภัยความผิดหวังอันตรายใดๆก็ตามดูหวังสิ่งเหล่านี้มันมาจากผัสสะประเภทที่ถ้าเป็นภัยนะมันคือทำให้เรากลัวถ้าเราเพลิดเพลินไปในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวภาษาอะไรก็ตามที่ทำให้เราแบบว่ากลัวนั่นแหละคือภัยเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าจิตเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาภาษาอะไรมากระทบเราจะไม่กลัวนะสมมติว่าแบบยักษ์มารผีปีศาจหอกล้าวก็จะมาทิ่มแทงเนี้ยโดยจิตที่เรามีสติสมาธิปัญญาทุกวันเราไม่กลัวเลยสิ่งนั้นก็จะไม่มาเป็นภัยดูอย่างลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะที่ลาสิกขาไปเพราะว่าไม่สำรวมระวังสุดท้ายถูกจับจะไปฆ่าด้วยท่านก็เตือนว่าจงระลึกถึงคุณของเนกขมะปึ้งแกระลึกได้เข้าฌานสี่โอ้เขาจะเอาหอกแทงเอาเหลามาเสียบเอากิโยตินจะมาสับเฉยเลยไม่กลัวไม่กลัวภัยเหล่านั้นเพราะภาษะเหล่านั้นที่จะทำให้จิตของท่านเกิดความกลัวนั้นความกลัวมันไม่เกิดมันเข้าไม่ได้เพราะมันมีสติตั้งเอาไว้สิ่งนั้นจึงไม่เป็นภัยภัยจึงอันตรธานมาลายหายไปได้เพราะว่าจิตของเรามีพลังส่วนปัญหาที่เราคิดว่าโอ้ยมันจะแต่เป็นความเลวร้ายเป็นความอับปรีเป็นความจันไรอะไรอุปทวานี่ที่เป็นอุปทวาเพราะว่าจิตเรามีความสะดุ้งถ้ามีภาษาอันใดมากระทบแล้วเรามีความสะดุ้งโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างงอนไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยอาหารอย่างเงี้ยเขาเสิร์ฟมามีเส้นผมเอา ไม่ใช่ผมธรรมดาผมขาวด้วยอ่ะไม่ใช่ขาวธรรมดามันหงิกด้วยอ่ะโอ้แล้วคุณจะดุ้งนี่มันเป็นเรื่องอัปรีจันไรเลวร้ายก็ถ้าว่าจิตเราไม่สะดุ้งท่านฟังเราไม่ได้ว่าจะสะดุ้งไปตามความสุขความทุกข์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดๆมากระทบภาษาเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นจิตเราไม่สะดุ้งอุปัทวะไม่เกิดนะความอันตรายไม่มีความที่จะเป็นนิมิตชั่วนี่มันจะไม่มีเพราะจิตเราไปตามทางเราจะต้องมีสติส่วนอุปสรรคคือการที่มีอะไรมากระทบจิตแล้วจิตเรามีความข้องขัดมันหยุดกึกไงหยุดกึกว่าเอ๊ะทำไงดีนะนี่นะเนี่ยมันยังไงนะนี่นะเนี่ยจิตมันหยุดกึกนี่ข้องขัดนี่นั่นแล้วคืออุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเดินไปแล้วเห็นเป็นทางโล่งๆนี่มันแบบถ้ามีความคิดมันจะแบบมีอุปสรรคอะไรไม่น่ากลัวกลัวนั่นแล้วอุปสรรคเกิดขึ้นเลยทั้งที่ว่าทางมงลงก็ความกลัวมันอุปสรรคมันปัญหามันอยู่ในจิตเหล่านี้แต่ถ้าภาษามากระทบจิตที่มันไม่มีความข้องขัดตะมุฟังก็จิตเราไม่มีความข้องขัดเพราะเรามีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในจิตไม่มีความข้องขัดอุปสรรคมันจึงไม่มีเจอหินเจอขวากน้ำเจอกองอะไรที่มันจะต้องข้ามไปเราไม่เห็นว่านี่มันจะมาเป็นความข้องขัดในจิตนี่เราจะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาเป็นภัยเป็นอุปสรรคใดๆเลยนะเพราะจิตเรามีทางไปอยู่แล้วทุกฟังจิตที่ไม่ข้องขัดในสิ่งใดสิ่งใดๆนั้นไม่เป็นอุปสรรคอุปสรรคจึงมาลายหายไปมุมมองของจิตเราเนี่ยมันสำคัญระวังรักษามุมมองรักษาทิฏฐิรักษาความเห็นที่ถูกต้องให้จิตของเราจะนำไปสู่ความผาสุกถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้องระวังจิตเราจะมีความผาสุกถ้าเรามีมุมมองที่เบี้ยวผิดเพี้ยนไปทุกฝั่งจิตเรามันจะอยู่ไม่ผาสุกมุมมองที่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปนั้นคือมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือมุมมองมิจฉาที่มันจะให้เกิดความไม่ผาสุกเกิดความข้องขัดเกิดปัญหาเกิดเป็นภัยโอ้ยคิดลบต่างๆนั่นนี่นั่นมานเสียงของมานมิจฉาทิฏฐิอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นนั่นคือออกนอกมากแล้วมันจะดึงจิตของเราออกจากกระแสธรรมออกจากทางให้ไปตามกระแสมารให้ไปตามกระแสกิเลสตัณหาอย่าไปทางนั้นมันมีอุปสรรคมันมีภัยมันมีขวากหนามมันมีความผิดหวังมันมีความพลัดพรากไม่สำเร็จไปทางนั้นไม่มีทางสำเร็จแต่ให้มาตามทางอริยมรรคมีองค์8ที่ท่านผู้ฟังทำอยู่นี่แหละมีศีลเรามีศีลตรงไหนก็ตรงปากกับตรงมือเรานี่แหละก็ถ้าเราไม่ได้พูดบ้าบอคอแตกเราไม่ได้ฆ่าใครขโมยของเงี้ยมันก็มีศีลแล้วไม่ต้องสมาทานใดๆเพราะมันคือการปฏิบัติศีลมันไม่ใช่แค่ว่าบอกว่าฉันจะมีศีลแล้วทำไมทำมันจะไปมียังไงแต่มือการลงมือเลยศีลเรามีแล้วสมาธิก็คือสติคือความเพียรที่เราทำอยู่นี่แหละความเข้าใจที่ถูกต้องมุมมองที่จะให้เกิดความผาสุกมุมมองนี้คือสัมมาทิฏฐิมุมมองความเห็นที่มองว่าจิตของเรามีศีลสมาธิปัญญาจิตของเรามีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาได้มีพลังได้เหมือนช้างใหญ่สูง3เมตรกว่ามีพลังมากจิตของเราที่มีพลังอย่างนี้ระหว่างมีสัมมาทิฏฐิไปตามทางอะไรมากระทบไม่สะดุ้งนั่นคือไม่มีอุปทวะอันตราย ไปทางไหนทำอะไรพูดกับใครมันไม่ข้องขัดนั่นคือไม่มีอุปสรรคตัดสินใจทำอะไรด้วยจิตแบบนี้มันจะรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นรู้คำควรพูดรู้คำไม่ควรพูดรู้ที่ควรไปรู้ที่ไม่ควรไปรู้คนควรคบรู้คนไม่ควรคบคืออะไรที่ไม่ควรทำไม่ควรไปไม่ควรพูดไม่ควรคบนี่มันก็คืออยู่นอกทางอะไรที่ควรทำควรไปควรคบควรพูดมันก็อยู่ในทางนี่แหละเจอสุขบ้างทุกบ้างนี่ธรรมดาสิ่งนั้นไม่ใช่ภัยเพราะเราอยู่ในทางนี่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องสุขทุกข์ใดๆเลยนะทุกวังเพราะสุขทุกข์มันธรรมดาของโลกบางทีเราก็เจอร้อนบ้างบางทีเราก็เจอหนาวบ้างแต่สิ่งนั้นจะไม่ใช่ภัยสิ่งนั้นจะไม่ใช่อุปสรรคสิ่งนั้นจะไม่ใช่อันตรายเพราะเราอยู่ในทางเสมอเจอทุกข์เนี่ยมันยิ่งฝึกสอนเราในบางเรื่องให้เรามีทักษะในบางอย่างให้เราสามารถที่จะมีความก้าวหน้ามีพลังมีทักษะใดๆนั้นได้ด้วยเรามาถูกทางแล้วทุกวังเรามาถูกทางแล้วให้กำหนดดูรู้ถึงมุมมองที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดความผาสุกขึ้นในจิตใจสัมมาทิฏฐินั่นน่ะคือปัญญาปัญญาญาณปัญญาในการที่จะทำให้จิตของเราละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจนถึงจุดที่ว่าเออแม้แต่ปัญญาพวกนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นที่เราเห็นว่าเรามีปัญญามีความคิดนึกไม่มีอุปสรรคประสบความสำเร็จได้แล้วนั่นก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันก็เป็นแค่กระแสแห่งธรรมที่ปรุงแต่งกันมานะเจออะไรบ้างสุขบ้างทุกบ้างก็ไม่ใช่ว่าเราสุขเราทุกหรอกเราตัวเรานี่มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าตัวเราของเราตัวท่านผู้ฟังเป็นชายเป็นหญิงเป็นคนอายุเท่านั้นเท่านี้มีสุขภาพแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะว่าตัวเรามันไม่มีมันเป็นอนัตตาที่เราเข้าใจว่ามีตัวเรานี่คือเราเข้าใจผิดเป็นมุมมองที่จะให้เกิดความทุกข์ออกนอกทางให้เรามีมุมมองที่ให้เข้าใจถูกให้เกิดความผาสุกมุมมองนั้นคือเห็นว่าแม้แต่กายของเรานี้ก็เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันในการที่จะให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เราหวังมันเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาอาจจะควบคุมได้บ้างไม่น้อยก็มากที่ได้มากอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาอาจจะได้เป็นบางเวลาเลยที่ว่าได้บางเวลาอาจจะไม่ได้ผ่านทุกอย่างด้วยซ้ำไอ้ที่ว่าได้บางอย่างอาจจะไม่ได้ว่าได้มากก็ได้แต่นิดเดียวอ่ะที่เราควบคุมได้มันเป็นอย่างนั้นแหละทุกวังโลกเราเป็นอย่างนี้เป็นตามไปกระแสของโลกที่ตอนนี้มันก็หมุนไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่ในกระแสโลกที่เราเปลี่ยนแปลงไปนั้นถ้าจิตเรามีมุมมองที่จะให้เกิดความผาสุกเป็นสัมมาทิฏฐิความผาสุกนั้นจะเกิดขึ้นได้แน่นอนทางนี้เป็นทางเดียวรู้หวังที่เราจะรอดทางนี้เป็นทางเดียวรู้หวังที่เราจะพ้นทางนี้เป็นทางเดียวทุกฟังที่เราจะไม่เจอภัยอันตรายไม่เจออุปสรรคเป็นทางไปทางเดียวให้ทุกฟังรักษาสติปัญญานี้ไว้เวลาเราเจอสิ่งใดให้จิตเราเป็นแบบนี้เวลาเราพูดกับใครให้จิตเราเป็นแบบนี้เวลาเราเดินทางไปไหนให้จิตเราเป็นแบบนี้เราจะรู้สิ่งควรทำสิ่งควรเว้นเรามันไม่ได้ทำได้ทุกอย่างหรอกคนเราคำพูดเดียวกันเหมือนกันเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะพูดหมดทุกอย่างที่เราคิดมันก็ไม่ใช่เราต้องรู้สิ่งควรพูดรู้สิ่งไม่ควรพูดในบางเวลาที่ควรพูดหรือบางเวลาไม่ควรพูดคนนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนเราจะคบได้หมดคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนดีเวลานี้บางทีเวลาอื่นเขาไม่ดีเราก็ต้องรู้จักเลือกคบเป็นบางคนเป็นบางเวลาเราจะมีปัญญาก้อนนี้ทุกวันในช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับ ท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาพร้อมเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่งดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาแต่งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันกรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนช่วงวันหยุดยาวแนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนและแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
8: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นจึงขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพรถและประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนสำหรับประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณชายหาดน้ำตกแม่น้ำเขื่อนหรือแหล่งน้ำธรรมชาติขอเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดหลักชูชีพกดงดดื่มเพื่อความปลอดภัยทางน้ำขอให้การเดินทางและช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในวันหยุดยาวเป็นไปด้วยความสุข ปลอดภัยและเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นปรับโครงสร้างค่าไฟบ้านเรือน200หน่วยแรกแบบอัตราก้าวหน้าไม่เกิน3บาทพร้อมทบทวนนิยามหอพักบ้านเช่าความคิดเห็นประชาชนต่อข้อเสนอปรับปรุงเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเปิดรับฟัง
9: นายคุณพงษ์มีสวัสดิ์ไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งจัดทำโดยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาระสำคัญเป็นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกให้มีอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์และขนาดเกิน5แอมแปร์รวมถึงการนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านอยู่อาศัยทั่วไปนอกจากนี้ยังเสนอปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับปัจจุบันเช่นบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านและการพิจารณาขยายสิทธิ์ไปยังผู้พักอาศัยในบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าจริงประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปนพศแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวยามเช้าครับอังคาร28กรกฎาคม2569ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่กบสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: เหมือนเราไม่ได้เจอคู่กันมานานมาก
0: นานมากนะคะคือจากนี้ไปน่าจะแบบประมาณเวลาที่ใครติดภารกิจอะไรเราจะหมุนเวียนมาเจอกัน
1: ใช่นี่ก็คือถือว่าโอกาสในการเพื่อนติดภารกิจ
0: ใช่ค่ะ
1: โอกาสดีโอกาสดี
0: ทำให้เราได้เจอกันบ้างนะคะ
1: นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานวันนี้กันได้นะครับคุณสุวิทย์สวนัทอยู่กับเราในวันนี้รวมไปถึงทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันใจด้วยนะคะวันนี้เรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวสารนะคะวันนี้ต้องดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงคะคุณ
1: เมื่อวานผมบอกว่าตอนเย็นคือว่าก็
0: ฝนราชการ
1: ตกอยู่ฝนราชการ3โมงปุ๊บมาแล้ว
0: มาแล้ว
1: แ
0: ต่ตกหนักเหมือนกันนะ
1: แต่ตรงดินแดงก็คือหนักแต่ว่านิดนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็หายไปแต่ว่าเมื่อวานมีงานสายน้ำแห่งชีวิตที่ป้อมมหาการ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็วงดนตรีเราจะไปเล่นพอดี5โมงครึ่งปรากฏว่าต้องยกเลิกไปนะเสียดายเพราะฝนตกหนักมาก
0: หลายคนก็เตรียมตัวที่จะไปชมดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งในทุกค่ำคืนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยศิลปินต่างๆก็จะไปร่วมแสดงความบันเทิงด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะเดินทางไปชมความสวยงามวิจิตรการตาของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีวิถีรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งเราจะมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี
1: ้
0: เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็ที่น่าประทับใจเนี่ยไปดูพวกศิลปะด้วยใครที่ชื่นชอบศิลปะดิฉันเองเนี่ยชื่นชอบเดี๋ยวจะแวะไปได้นะคะ
1: เพราะว่ามีเห็นว่ามีทั้งสตรีทเขาเรียกว่าอะไรนะเป
0: ็
1: นสตร
0: ี
1: ทอาร์ตแล้วก็ใครที่ชอบของกินก็ไปได้เหมือนกัน
0: ดิฉันชอบ
1: เยอะมาก
0: ของสตรีทอาร์ตก็ชอบของกินขึ้นชื่อแบบดิฉันในดวงใจเลย
1: แล้วว่าใครหรือสายถ่ายภาพก็ไปได้ใช่เพราะว่ายิ่งพอช่วงพอมืดๆเนี่ยเขาตกแต่งไฟสวยน
0: ะ
1: สวยมากอยู่ก็ไปเที่ยวกันได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแต่ว่าดูเรื่องของอากาศกันสักนิดนึงวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลถึง30กรกฎาคมนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยในประกาศเนี่ยบอกว่าไทยเราเนี่ยฝนจะตกหนักหลายพื้นที
0: ่
1: และตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ขอให้ระมัดระวังเนื้อเรื่องของฝนที่ตกหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับนี่คือประกาศฉบับล่าสุดเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาเดี๋ยวเขามีประกาศอีกฉบับนึงในช่วง5โมงเย็นของวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันสักนิดหนึ่งนะกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ md.go.th หรือว่าสายด่วนก็ได้1182ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางฟังจากข่าวต้นชั่วโมงนะคะที่จะมีการรายงานพยากรณ์อากาศด้วยค่ะมาดูสภาพอากาศวันนี้นะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศออกมาเมื่อช่วงเช้านี่แหละค่ะ6โมงเช้าไม่กี่นาทีที่ผ่านมาปรากฏว่าภาคเหนือภาคอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังคงมีฝนเยอะอยู่นะคะอยู่ที่ 70% เลยค่ะส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้ก็ 70% เหมือนกันค่ะไปดูที่ภาคใต้วันนี้ฝนลดลงนะคะสำหรับภาคใต้อ่าวไทย 40% อันดามันก็ประมาณ 60% ค่ะมาดูในส่วนของภาคกลางกันหน่อยค่ะภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ฝน 60% นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมือนเมื่อวานแหละฝนน่ะชอบจังเลยมาในช่วงเวลาที่ทุกคนอยากจะออกเดินทางจากบ้านกลับบ้านนะก็จะมาเป็นฝนราชการ
1: ฝนราชการจริงๆมาแบบ
0: ก็เป็นช่วงฤดูฝน
1: ตัวนะ
0: ฤดูฝนก็ทำใจนิดนึงเนาะมีฝนก็ดีกว่าไม่มีนะค
1: ุ
0: ณ
1: ใช่แล้วก็พกร่มละกันช่วงนี้นะครับพกร่มพกหมวกแล้วก็คำนวณเวลาเวลาจะเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยอาจจะต้องคำนวณเวลากันให้ดีสักนิดนึงนะครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้28 กรกฎาคม 2569จริงๆมีกิจกรรมหามงคลต่างๆมากมายที่ในหลายๆหน่วยงานได้จัดกันนะครับเบื้องต้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับวันนี้นะครับ28 กรกฎาคม 2569ก็สามารถไปที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาได้นะครับแล้วก็วันนี้จะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันนะครับ
0: ค่ะและขอเชิญชวนนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะทุกหมู่เหล่าเลยค่ะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ค่ะสำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะคะเวลา17 นาฬิกา 30 นาทีค่ะพิธีจุดเทียนทาจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา19 นาฬิกา 29 นาทีบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะส่วนในต่างจังหวัดนะคะส่วนภูมิภาคก็จะมีการร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันนะคะในบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือว่าสถานที่ที่แต่ละจังหวัดนั้นจัดแล้วมีความเหมาะสมนะคะส
1: ่
0: วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยค่ะคุณต้น
1: ค่ะก็เริ่มประมาณเวลา19 นาฬิกา 20 นาทีโดยประมาณนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังเองขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทพระเทพบิดรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันนี้จะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงตอนเที่ยงนะครับ12 นาฬิกานะโดยจะงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าจนถึงเที่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครจะไปโปรดแต่งกายสุภาพนะสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางขสมกเองเขาขอแจ้งให้งดให้บริการชัตเตอร์บัสสนามหลวงก่อนคือทุกทีเนี่ยเขาจะมีชัตเตอร์บัสต่างๆบริการไปที่สนามหลวงแต่ว่าในวันนี้เนาะ28 จนถึง 30 กรกฎาคม 69ตลอดทั้งวันนะครับก็งดให้บริการชัตเตอร์บัสก่อนเนื่องจากว่าทางสำนักพระราชวังเองงดเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่28 กรกฎาคมก็เป็นวันที่5ของการจัดงานแล้วนะคะปรากฏว่าในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหผู้คนคับข้างนะไปเที่ยวชมงานด้วยนะคะก
1: ิ
0: จกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สืบสานพระราชปณิธานพลิกฟื้นแผ่นสายน้ำเฉลิมพระเกียรติค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จขึ้นครองราชทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ค่ะที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของบูรพกษัตริย์กษัตริย์ไทยนะคะทรงเห็นความสำคัญของการพลิกฟื้นคูคลองโบราณที่เคยเสื่อมโทรมแล้วก็ถูกรุกล้ำค่ะซึ่งก็จะมีคลองคูเดิมคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงแล้วก็คลองพดุงกรุงเกษมและคลองเปรมประชากรค่ะให้กลับมามีความสวยงามมีความสะอาดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนค่ะผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมไปถึงการนำนวัตกรรมสีเขียวนั้นมาใช้ค่ะอย่างเช่นยานพาหนะไฟฟ้าแล้วก็รถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าค่ะสำหรับพื้นที่ตรอกซอกซอยที่แคบริมแม่น้ำเพื่อลดมลพิษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้หลายภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือกันค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาค่ะภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24 ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวชมงานไปร่วมกันสัมผัสวิถีชีวิตซึ่งมีทั้งวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีสตรีทอาร์ตมากมายเลยกิจกรรมเนี่ยสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะกิจกรรมบิณฑบาตทางน้ำมีกิจกรรมถนนคนเดินด้วยนะคะใครที่จะชอบไปเช็คอินไปถ่ายภาพก็ต้องไปค่ะบริเวณคลององอ่างแล้วก็ยังมีคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะมีการสร้างสรรค์สตรีทอาร์ตด้วยนะคะแล้วก็การแสดงดนตรีการฉายภาพฉายภาพยนตร์คือฉายหนังนั่นแหละค่ะเฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะคะยังมีเวลานะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่5แล้วปีมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ไฮไลท์นึงเขาคือคลองพดุงกรุงเกษม
0: อ
1: ันนี้ทางเพจกรุงเทพมหานครนี่เขาลงภาพบรรยากาศเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าน่าเดินมากเพราะว่ามันมีทั้งแบบว่าสตรีทอาร์ตอย่างที่พี่กบบอกเนอะมีทั้งเรื่องของร้านค้ามีร้านค้าดังกว่า80ร้านเนี่ยมาเป็นของดีชุมชนแล้วก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะมีโขนมีเชิดสิงโตนิทรรศการมีชีวิตมีตลาดชุมชนนะครับเขาบอกว่าชุมชนริมน้ำเนี่ยโอ้โหน่าเดินมากแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐเองและภาคเอกชนหลายแห่งที่ตั้งใจที่จะฟื้นฟูคุณค่าของคูคลองเนื้อให้กลับมาแบบว่ามีชีวิตอีกครั้งนึงของคนกรุงเนื้อจริงๆคนกรุงเราเองก็ผูกพันกับสายน้ำมาเยอะแล้วเขาบอกว่าโอ้ยชีวิตคนเมืองน่าจะมีแต่ตึกราบ้านช่องหรืออะไร
0: ดั้งเดิมอ่ะ
1: ใช่ด
0: ั้
1: งเด
0: ิ
1: มแล้วเราเนี่ยกรุงเทพมหานครคือมีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผ่าตรงกลางอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็จะมีคลองสายของสาขาเนี่ยหลากหลายสาขาเลยนะครับแล้วก็เชื่อมกันเกือบหมดซึ่งถนนริมคลองเนี่ยถือว่าน่าเดินมากๆแล้วก็วิถีชีวิตของคนริมคลองเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะเป็นอีกฟิลนึงน
0: ะ
1: ก็ไปเที่ยวชมกันได้อันนี้คลองพดุงกรุงเกษมตรงข้ามวัดสมณัตนะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มไปสัมผัสบรรยากาศกันได้เน
0: า
1: ะมีโอ้
0: น่าสนใจนะคุณ
1: เนี่ยมีของกินเยอะ
0: เรียกได้ว่าแบบ50เขตใครเคยไปงานกาชาดของกรุงเทพมหานครนะจะเป็นของดี
1: ของเด่น50เขตเนี่ย
0: ก็จะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ร่วมจัดด้วยใครที่ไปเนี่ยจะได้นึกภาพย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะมีเกาะรัตนโกสินทร์ใช่ไหมจะได้เห็นภาพว่าอ๋อนี่เหรอรอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นแบบนี้นะคะจะมีคลองต่างๆมีโอ้โหสถานที่สวยงามมากมายเลยค่ะไปเที่ยวกันนะคะ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเผื่อใครที่แบบว่าตอนเช้าไม่ใช่ตอนเช้าตอนวันหยุดยาววันหยุดยาวไม่รู้จะไปที่ไหนดีไม่ได้ออกไปนอกไม่ได้ออกไปนอกกรุงเทพอะไรแบบนี้ก็มาเที่ยวที่นี่กันได้นะครับอ่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันอยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้เขามีการแถลงข่าวกันนะเรื่องของตกลงแล้วจะทบทวนสิทธิ์ไหมอะไรยังไงค่ะฉันมีรถเท่านี้จะได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับเบื้องต้นหลักๆคร่าวๆเนี่ยนะครับเอาคนกลุ่มเดิมก่อนคือใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้ว
0: ที่ใช้อยู่แล้ว
1: ที่ใช้อยู่แล้วคือเป็นสิทธิ์ตั้งแต่ปี65ที่ผ่านมาสามารถใช้ต่อได้อีก2เดือนคือพูดง่ายๆคือจะสิ้นสุด30กันยายน69ก่อนหน้านี้จะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้แล้วไปใช้กับโครงการใหม
0: ่
1: แต่ปรากฏว่าเขาขยายให้2เดือนคือไปใช้30กันยายน69ส่วนคนที่ลงทะเบียนเซตใหม่รายใหม่ได้รับสิทธิ์ใหม่ในปี69นี้เดี๋ยวใช้พร้อมกันเลยไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่ได้ไปต่อหรือคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มกันใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเริ่มใช้กันของปี69เนี่ย1ตุลาคม69นะครับส่วนใครที่อยากจะทบทวนสิทธิ์สมมติว่าฉันเป็นรายเดิมพอไปยื่นรอบนี้ปรากฏว่าไม่ได
0: ้
1: ติดอย่างนั้นติดอย่างนี้เนี่ยนะครับสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จากเดิมเนี่ยเขาเปิดให้ยื่นได้ถึงแค่สิ้นเดือนนี
0: ้
1: เขาขยายเวลาให้อีก1เดือนไปใช่ไปยื่นสิ้นสุด31สิงหาคม69อันนี้คือยื่นทบทวนสิทธิ์และถ้าสมมติมีเอกสารอะไรต้องแก้ไขข้อมูลอะไรยังไงสามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน69นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะทีนี้เกณฑ์ที่เขาต้องมีการทบทวนหรือปรับเนี่ยนะครับเกณฑ์แรกเลยคือก่อนหน้านี้เกณฑ์ที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ก็คือนักเรียนนักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิ์นะแต่ทางนี้ทางนั้นมันจะมีนักเรียนนักศึกษากลุ่มนึงที่เป็นอยู่ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือว่าผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับก็คือกลุ่มการศึกษานอกระบบแบบพูดง่ายๆกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาพิจารณากันอีกครั้งนะครับกลุ่มที่ ที่2คือกลุ่มของเกณฑ์บุคคลที่ไม่ได้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นหรือในกรรมการบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนอะไรต่างๆนานานะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการปรับปรุงข้อมูลโดยจะไม่รวมกับคนที่มีชื่อในหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมกับอีกกลุ่มนึงคือวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาปรับก็คือท่านก็จะได้แหละพูดง่าย
0: ส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีคนที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย
1: ์
0: ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ค่ะหรือว่าเก็บรักษาไว้ให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์เนี่ยตามฐานข้อมูลนะคะให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเนี่ยรวมแล้วต่ำมากกว่าที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็ยังมีเกณฑ์สำหรับคนที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีคนที่มีชื่อในทะเบียนประวัติบัญชีที่ถือครองตามตราสารหนี้นะตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากกว่าที่ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นกำหนดไว้ด้วยส่วนคนที่มีรถ อันนี้ก็เป็นกระแสเหมือนกันนะคะเกณฑ์คนมีรถนะคะเกณฑ์รถเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่มีกรรมสิทธิ์นั้นในรถเฉพาะประเภทเช่นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุต้องดูด้วยนะCC ไม่เกิน300 CC รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนะคะก็จะมีรถจักรยานยนต์สำหรับที่มีอายุเกินกว่า15ปีโอ้โหมันเก่ามากแล้วทำได้เนาะ แล้วก็นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นเสียแต่ว่ารถตัวนี้เนี่ยมูลค่าสูงหรือว่ารถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดตามแบบตามรุ่นคือบางคนเนี่ยสะสมไว
1: ้
0: ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่อยากขายไม่อยากเอาออกไปนะคะตามที่กรมการขนส่งเนี่ยกำหนดไว้แล้วก็มีรถยนต์รถพ่วงรถที่ใช้ในการเกษตรต่างๆรถไถรถอะไรก็แล้วแต่นะคะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เนี่ยที่มีอายุเกิน20ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะเว้นเสียแต่ว่าเป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือว่ารถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่ทางด้านของกรมการขนส่งกำหนดนะคะ
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานที่จะเข้ามาสนับสนุนการกับเครื่องโครงการในปีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็น One Stop Service OOSS นะคะ OSS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์ที่จะต้องมายืนยันตัวตนนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็ต้องไปทบทวนสิทธิ์เหมือนกันรวมไปถึงแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าอบต.ที่หมู่บ้านก็ได้นะคะในส่วนของระดับจังหวัดแล้วก็อำเภอนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเองก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็จะส่งต่อความช่วยเหลือเนี่ยไปยังหน่วยงานตามภารกิจหน้าที่ต่อไปเอาจริงๆแล้วก็คือสำหรับคนที่ผ่านสิทธิ์แล้วอย่าลืมไปยืนยันตัวตนด้วยนะบางคนมีพลาดนะ
1: คือสมมติว่าท่านได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยรอบใหม่เนี่ยท่านได้ผ่านเกณฑ์อะไรหมดแล้วท่านไปยืนยันตัวตนคือ EKYC ด้วยไม่งั้นท่านก็คือมีบัตรก็จริงแต่บัตรก็ยังใช้งานไม่ได
0: ้แต่ว่ามันยืนยันตัวตนได้อีกนานนะคะมีเวลาอีกนาน
1: ถึงปีนู่น70แต่คือถ้าท่านรีบใช้เนี่ยคือสิทธิ์มันจะเริ่มใช้คือตุลานี้ถ้าสมมติว่าโอ๊ยกว่าท่านจะปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวท่านก็จะเสียสิทธิ์หลายเดือนไงใช่
0: ตุลาแป๊บเดียวนะคุณ
1: อันนี้ก็จะสิงหาแล้วนะ
0: แล้วนะคะแล้วก็ไม่นับเดือนนี้ก็สิงหากันยาเหลืออีกแค่2เดือนเท่านั้นเองส่วนใครที่ไม่ผ่านอย่าลืมไปทบทวนสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลขยายเวลาออกไปแล้วถึงสิ้นเดือนหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็มีเวลาหน่อย
1: แล้วก็ทบทวนสิทธิ์เนี่ยจริงๆทำได้หลายช่องทางเนื่องไม่ว่าจะเป็นแอปเป่าตังแอปทางรัฐไปติดต่อ5ธนาคารของรัฐก็ได้เนื้อกรุงไทยทอสทกสออมสินธนาคารอิสลามก็ได้นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแหละก็เข้าไปทบทวนสิทธิ์ได้หากท่านไม่ได้สิทธิ์เนอะนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็เตรียมพร้อมกันอยู่ในช่วงที่ใกล้จะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้คือการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งถือว่าเป็นการรวมเขาต้องบอกว่ารวมผู้นำในระดับของทางธนาคารทางกระทรวงการคลังของทั่วโลกคือทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ในอาเซียนหรือในเอเชียหรือในภูมิภาคนะครับทั่วโลกเนี่ยมาประชุมร่วมกันกับเราซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกอง งทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group 2569มาติดตามความคืบหน้าเพราะไทยเราจะเป็นเจ้าภาพกันเนี่ย 12-18 ตุลาคมนี
0: ้
1: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่เราได้รับการตรวจประเมินความพร้อมเนี่ยนะครับซึ่งทาง IMF และ World Bank เองเนี่ยเดินทางมาติดตามความพร้อมของไทยเมื่อช่วงกลางเดือน 17-24 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผลการประเมินภาพรวมการเตรียมงานเนี่ยอยู่ในระดับ A นะต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเราเองเนี่ยมีความพร้อมในการจัดการประชุมทั้งจัดการประชุมการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกขณะที่ประเด็นด้านกระบวนการออกวีซ่าซึ่งก็เป็นข้อห่วงใยของคณะผู้ประเมินเนี่ยก็ได้รับการประสานงานและชี้แจงโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็รับทราบคอนเซปต์ในการสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะสะท้อนพัฒนาการของประเทศไทยตลอด7ทศวรรษที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันในทุกมิติแล้วก็จะนำเสนอด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อยอดความร่วมมือกับนานาประเทศในอนาคตด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งรัดในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการทำงานร่วมกันนะคะมีการติดตามภารกิจที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยภายในกรอบเวลาค่ะแล้วก็จะมีการจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้
0: ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยต่างๆมีการคมนาคมการบริหารจัดการเส้นทางค่ะแล้วก็จะดูแลผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศด้วยเพื่อให้การจัดการประชุมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลค่ะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานค่ะที่ร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเราเหลือเวลาการเตรียมการประชุมเพียงแค่77วันเท่านั้น อันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญค่ะที่ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องเร่งดำเนินการในทุกมิติเนี่ยอย่างเต็มกำลังแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองยังบอกนะคะว่าการที่เรานั้นได้เป็นเจ้าภาพการประชุมถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติค่ะที่จะสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยการได้รับการเลือกเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแสดงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศไทยค่ะก็เลยอยากจะขอให้ทุกหน่วยงานนั้นร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็นำเสนอศักยภาพของไทยต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนั้นมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนค่ะมาร่วมกันสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะแล้วก็ร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการประชุม IMF ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผม 12-18 ตุลาคม69นี้นะครับอ่ะตอนนี้ 6:00 นกับอีก31นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนไปติดตามตีคองร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมาแล้วเดี๋ยวกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้น

ราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสามารถร่วมลงนามได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่รายละเอียดมีอะไรที่น่าสนใจยังไงกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และเปิดโอกาสยื่นอุทธรณ์ของประชาชนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์และก็เปิดโอกาสให้การยื่นอุทธรณ์ของพี่น้องประชาชนและก็มีมติในหลายประเด็นส่วนทางด้านนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้เปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถยื่นผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองผ่านธนาคารของรัฐซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันด้วยโดยได้สั่งการให้นายอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ไปตั้งศูนย์ One Stop Service และก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงกันด้วยทั้งในส่วนกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางมาไม่สะดวกก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ซึ่งก็มีจำนวน9ล้าน3แสนคนมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า3ล้าน8แสนคนด้วยกันและยังไม่ยื่นอีกกว่า5ล้าน4แสนคนครับพี่น้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการปรับเกณฑ์มาดูกันคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบต่อเนื่องนะครับในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกณฑ์คนรถทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติระยะเร่งด่วนซึ่งก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องรอให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเหล่านี้เข้ามายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนดังต่อไปนี้ครับข้อแรกประการแรกคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีนักเรียนนักศึกษาก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้ครับข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาห

กิจเพื่อสังคมและไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยและข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่เก็บรักษาไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามฐานข้อมูลของ TSD ก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ TSD กำหนดครับแล้วก็ยังมีเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนประวัติคือบัญชีถือครองตราสารหนี้ตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดครับในส่วนของเกณฑ์รถนั้นไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมครับสำหรับเรื่องรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดส่วนรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกันต่อไปกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ก็ยังไฟเขียวขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึง30กันยายน2569ส่วนบัตรรอบใหม่นั้นใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2569ก็ไปสิ้นสุดเป็นวันที่31สิงหาคม2569พร้อมทั้งได้ขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนผู้ที่เข้ามาแล้วผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นก็จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569และนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% ไปอีก1ปีถึง30กันยายน2570เพื่อพยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีแล้วสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวนั่นก็คือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายน2569นี้ออกไปอีก1ปีด้วยกันเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570
โดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 อันนี้ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ 7 อันนี้รวมภาษีท้องถิ่นแล้วเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าทุกกรณีครับพี่น้องและไปเกาะติดปมประเด็นในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า683คำร้องด้วยกันโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบ.บอกว่าไม่ปล่อยผ่านก็ส่งที่ปรึกษานี่แหละครับไปเกาะติดเรื่องนี้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งรัดการดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีด็อกเตอร์พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องกันเลยครับทางด้านที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงผลการติดตามแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีผู้บริโภคได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งรวมทั้งสิ้น683รายก็สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วครับที่เลือกใช้กลไกของสคบเป็นที่พึ่งโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้รับคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว234รายและทยอยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์คำร้องกลุ่มแรกนั้นที่เป็นเอกสารครบถ้วนแล้วก็ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจเรียบร้อยแล้วครับส่วนคำร้องที่ทยอยเข้ามาใหม่อันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและก็หนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณีเพื่อให้ทุกคำร้องรัดกุมแล้วก็รองรับกระบวนการทางคดีได้ทุกขั้นตอนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในส่วนเรื่องของประเด็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงนี้นะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 200,000 ต้นขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณทุ่งสีกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทางจังหวัดพิษณุโลกก็ตั้งเป้าหมายว่าปลูกต้นไม้ 200,000 ต้นแล้วครับผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลกทั้งหน่วยงานของภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาภาคเอกชนจิตอาสาและภาคประชาชนกันด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันด้วยซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเตือนภัยกันหน่อยภัยอะไรตอนนี้ครับน่ากลัวที่สุดคือภัยทาง AI ทางโซเชียลมีเดียทางคอมพิวเตอร์ทางเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิป AI ตอนนี้เรียกว่าโอ้ยมันเนียนจนน่ากลัวเลยทีเดียวครับพี่น้องรัฐบาลก็ออกมาเตือนภัยประชาชนในเรื่องนี้บอกว่าคลิป AI เนียนจนน่ากลัวเลยทีเดียวแยกไม่ออกไหนของจริงไหนของเสมือนจริงก่อนแนะนำวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นเพื่อป้องกันมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วครับก็เตือนภัยว่าอย่าเพิ่งเชื่อทุกคำที่ได้ยินคลิป
AI เพราะว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงภาพเสียงและวิดีโอมีความแนบเนียนจนเหมือนจริงเสมือนจริงมากเลยครับพี่น้องซึ่งอาจจะถูกมิจฉาชีพนำมาใช้สวมรอยสร้างข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงเพื่อโกงเงินจนเกิดความเสียหายได้นะครับดังนั้นแล้วก็ขอแนะนำว่ามีวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเอามาฟังกันหน่อยข้อแนะนำวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นเพื่อจะจับผิดนะครับดังต่อไปนี้นั่นก็คือว่าประการแรกให้สังเกตมือนิ้วหรือข้อต่อผิดปกติอย่างเช่นนิ้วเกินนิ้วหายงอแปลกๆหรือจับของไม่ตรงครับนอกจากนี้ให้สังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นเดินยืนนั่งเหมือนลอยๆไม่มีน้ำหนักหรือไม่สัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงของโลกครับแล้วให้สังเกตอีกไอ้ตรงปากกับเสียงมักจะไม่ค่อยตรงกันครับหรือมีจังหวะหลุดในบางช่วงแล้วนอกจากนี้ก็ให้สังเกตรายละเอียดในคลิปเปลี่ยนไปมาอย่างเช่นลายเสื้อทรงผมกระดุมแว่นหรือเครื่องประดับด้วยครับนอกจากนี้ก็สังเกตกล้องและฉากอันนี้ดูผิดปกติผิดปกติยังไงอย่างเช่นมุมภาพมันเพี้ยนขอบตัวละครมันเบลอหรือตัวละครเหมือนถูกแปะลงในฉากครับและนอกจากนี้ให้สังเกตแสงและเงามันไม่สัมพันธ์กันแล้วครับพี่น้องอย่างเช่นแสงบริเวณตัวมันสว่างผิดปกติหรือเงาไม่ไปในทิศทางเดียวกับแสงเอ้าสมมุติคนเคลื่อนไหวไปทางขวาเงากลับมาทางซ้ายหรือคนหันหลังแต่เงากลับหันหน้าอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนี้ให้สังเกตเรื่องการสัมผัสใบหน้าหรือวัตถุดูเหมือนไม่ได้แตะโดนจริงนะครับก็มีช่องว่างหรือมือทะลุวัตถุและเมื่อซูมดูบางจังหวะเนี่ยท่านก็จะพบภาพที่มันบิดเบี้ยวแตกหรือดูเป็นวุ้นครับในขณะที่เคลื่อนไหวนี่คือการสังเกตในเบื้องต้นจะได้ไม่ถูก AI หลอกเพราะตอนนี้ AI ทำเหมือนจริงบางทีแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนลวงยังไงก็อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพก็แล้วกันครับพี่น้องและส่งท้ายวันนี้กับประเด็นเรื่องของการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเปิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกในการประชุมนี้แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับประเทศไทยเราเลยครับเรื่องนี้ที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั่นก็คือว่าการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยผ่านผืนผ้าและอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีที่สุดแล้วครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านชาวช่องได้บรรจงถักทออย่างประณีตก็เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยภายในงานผู้เข้าร่วมประชุมเองยังจะได้สัมผัสกับรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ที่รังสรรค์เป็นเมนูเรียกว่าโอ้ยสุดพิเศษพิเศษสุดๆแล้วครับซึ่งไม่เพียงสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแต่ว่าจะสร้างความประทับใจให้ผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมเรียกว่าชั่วกาลนานกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นไม่ใช่เพียงวัฒนธรรมแต่คือพลังแห่งคุณค่าที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนและยกระดับประเทศไทยได้อย่างโดดเด่นบนเวทีโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับพี่น้องครับ
ผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ครับ6รายการอีก55นาทีกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนิดนึงกับข่าวยามเช้านะครับมาติดตามเรื่องน่ายินดีกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายคนน่าจะตามข่าวเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนื้อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งล่าสุดเนี่ยคือขึ้นประกาศขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการจัดพิธีต่างๆทั้งเรื่องของพิธีส่งเองแล้วก็การแสดงความยินดีกับเรื่องนี้ด้วยนะครับล่าสุดเองทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของไทยเลยนะโดยการขับเคลื่อนเนี่ยดำเนินการมาแล้ว5รัฐบาลเลยนะมาตั้งแต่ปี62ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเขาบอกมาแบบนี้แต่ว่ากว่าจะได้ขึ้นทะเบียนมาเนี่ยต้องมีการชี้แจงเหตุผลจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมเนี่ยยาวนานราว 1,500 ปีและยังมีโบราณวัตถุเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายบันทึกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งยูเนสโกไปประกอบการพิจารณาซึ่งการขึ้นทะเบียนครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและก็ผู้นำในท้องที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งเนี้ยการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจึงส่งผลดีมากๆต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเข้าชมไม่ว่าจะเป็นทั้งเทศกาลวันพระใหญ่เนอะช่วงวิสาขบูชามาฆบูชาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง6เท่าตัวถือว่าเยอะมากขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต่อยอดการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาที่นครศรีธรรมราชหลังจากยูเนสโกเนี่ยรับรองว่าเป็นมรดกโลกแล้วก็คนไทยเองก็ยินดีนะที่จะได้ร่วมการผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงเดี๋ยวเขาจะมีในเรื่องของชุดไทยผลักดันต่อยูเนสโกด้วยนะครับ
1: ค่ะก็เตรียมลุ้นกันด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าคิวต่อไปนะคะในปีหน้าเนี่ยทางเชียงใหม่น่าจะได้ลุ้นกันด้วยนะคะเราก็ไปลุ้นกันค่ะอีกสักหนึ่งข่าวนะคะใครที่จะเดินทางในวันนี้แล้วก็หยุดต่อเนื่องวันหยุดยาวนะคะจะกลับบ้านจะไปเที่ยวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมค่ะมีการประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะคะจำนวน3สายทางในวันหยุดราชการ3วันนี้ค่ะตั้งแต่28ไปจนถึง30กรกฎาคมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็จะมีการใช้เส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะตั้งแต่ดินแดงบางนาดาวคะนองนะคะ21ด่านแล้วก็ในเส้นทางพิเศษศรีรัตน์นะคะแจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและก็สุดท้ายนะคะเป็นทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดค่ะจำนวน10ด่านเพราะฉะนั้น 28-30 กรกฎาคมนี้ก็ไปใช้บริการด่วนฟรีพิเศษเลยนะคะ63ด่านด้วยกันค่ะ
0: ครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: ผู้นำสหรัฐระบุกำลังเริ่มการเจรจารอบใหม่กับอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากการเจรจาไม่สำเร็จสหรัฐจะโจมตีอีกครั้งการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลบัตรเทวดานพเคราะห์และเครื่องนมัสการไว้พร้อมส่วนที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพร้อมด้วยพระกรันดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาสังฆทักษิณาวัตรพระเต้าทองเกลี้ยงพระเต้าเบญจคัพพระเต้ากลีบบัวยอดเกี้ยวพระเต้าศิลา5ห้องและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษากับตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลและเครื่องนมัสการไว้พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนรวม20รูปถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์เสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วพระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายอดิเรก